0: โดย DSI มีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้อนุมัติดำเนินการเนื่องจากอยู่ในช่วงของสมัยการประชุมซึ่งวาระดังกล่าวถูกบรรจุเอาไว้28พฤษภาคมนี้ที่ประชุมจะพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ DSI เรียกตัวส.ส.ชนภัทรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำหรือไม่ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมทั้งนี้ขั้นตอนดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายเนื่องจากส.ส.ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองระหว่างสมัยประชุมการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวหรือสอบสวนจำเป็นจะได้รับอนุญาตจากสภาก่อนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: และมาติดตามผลการแข่งขันกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนนัดปิดฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจบาเลนเซียชนะบาร์เซโลนา 3-1 เรอัลมาดริดชนะแอตเลติกบิลบาโอ 4-2 เอสเปญอลเสมอเรอัลโซซิดาด 1-1 เรอัลเบติสชนะเลมันเต้ 2-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลกัลเชียร์ซีเรียอาอิตาลีนัดปิดฤดูกาลโบโลญญาเสมออินเตอร์มิลาน 3-3 ลาซิโอชนะปีซ่า 2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลเดย์เบโพคาเยอรมนีรอบชิงชนะเลิศสตุตการ์ดแชมป์เก่าแพ้บาเยิร์นมิวนิกแชมป์บุนเดสลีกา 0-3 ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบชิงชนะเลิศมิดเดิลสโบรว์แพ้เฮาซิตี้ 0-1 ส่งผลให้เฮาซิตี้ได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลหน้าเป็นทีมสุดท้ายต่อจากโคเปนฮาเกนซิตี้และอิสวิชทาวผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์รายการ Miss Panda Hamburg Open ที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีประเทศเชเดียรอบชิงชนะเลิศทำให้พอลนัทนิชชาวอเมริกันมือ26ของโลกและเป็นมือ6ของรายการแพ้อิสนาติโอบูเซ่คู่แข่งมือ57ของโลกจากเปรู 1-2 เซต 6-7 แพ้เบรก 6-8 6-4 และ 3-6 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

เหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าวล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์24พฤษภาคม2569ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: ครับณฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานคุณบุญทรงบุญประเสริฐแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกคลื่นทั่วประเทศด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่เป็นกำลังใจให้กับเราอยู่ในขณะนี้ทางเพจ Army Radio เนี่ยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเริ่มต้นรายการเนี่ยทักทายกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาฝนตกทั่วฟ้าจริงๆคุณนนทภาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือน
0: ะ
1: ภาคอีสานบ้านเราภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เนี่ยภาคใต้รู้สึกว่าจะมีคลื่นลมที่มันแรงขึ้นด้วยนะครับในขณะที่ภาคเหนือในช่วงที่ผ่านมาเพชรบูรณ์เชียงรายนะครับเจอกับเรื่องของพายุลมกระโชกแรงก็ทำให้บ้านเรือนหลายหลังคาเรือนนะครับประสบกับเรื่องของความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับขณะนี้หน่วยทหารยังคงร่วมกับปภ.แล้วก็จังหวัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ลืมนะครับที่จะเตรียมความพร้อมในการป้องกันไว้ด้วยเพราะว่าฤดูฝนปีนี้ช่วงนี้นะครับเรื่องของพายุเนี่ยเรื่องของลมแรงนะครับแล้วก็ฝนตกหนักน่าจะเกิดขึ้นตลอดทั้งห้วงเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะคุณณัฐะวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็อากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะแต่ก็อากาศร้อนก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองค่ะโดยเขาบอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ถือว่าเยอะอยู่นะคะ
1: ค
0: ุณณัฐะส่วนภาคเหนือภาคกลางร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักบางแห่งเช่นเดียวกันแล้วก็ภาคใต้อย่างที่คุณณัฐะบอกเมื่อสักครู่นี้คือมีฝนตกชุกหนาแน่นกันทีเดียวแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของคลื่นลมด้วยนะคะคลื่นลมแรงพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะ
1: ก็จากประกาศของกรมอุตุเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบริเวณที่มีคลื่นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเดินเรือก็ติดตามสภาพอากาศกันให้ดีเนี่ยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการป้องกันแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของตัวพี่น้องคนเดินเรือด้วยนะครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักลมกระโชกแรงพายุฤดูร้อนต่างๆที่ผ่านมากองทัพบกก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับในสถานการณ์ดังกล่าวมีการระดมกำลังพลเครื่องมือยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะไม่ใช่ภารกิจหลักของกองทัพบกแต่ด้วยกองทัพบกเรามีศักยภาพทั้งกำลังพลนะครับแล้วก็ในส่วนของยุทโธปกรณ์ต่างๆที่มีความพร้อมแล้วก็เพียงพอมากๆเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ก็ได้มีการสนับสนุนในส่วนของปภ.เองสนับสนุนในส่วนของจังหวัดในการเข้าไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับตามสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกพนาคล้าปลอดทุกข์แล้วก็อีกหัวหนึ่งเนี่ยท่านก็คือผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกอย่าลืมนะว่าปัจจุบันเนี้ยเรามีกลไกของจิตอาสาพระราชทานเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยก็ร่วมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการดำเนินการนะครับมีการบูรณาการกับทหารช่างด้วยนะครับเรียกว่าพร้อมเบ็ดเสร็จเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะที่น่าห่วงคือทางภาคเหนือค่ะคุณณัฐะเช่นที่จังหวัดเชียงรายปีที่แล้วนะคะฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็มีการถอดบทเรียนจากปีที่แล้วค่ะกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37ก็มีการจัดชุดแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะนำโดยท่านพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธท่านก็ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37สั่งการกำลังพลจากทางด้านของกองร้อยมณฑลทหารบกที่37กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในพระองค์รวมทั้งหมดเนี่ยก็เกือบ20นายด้วยกันนะคะ รวมถึงมีการสนับสนุนจากกองพลพัฒนาที่3ด้วยไปร่วมกันสร้างแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งแล้วก็ทะลักเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับก็ถ้าจำได้เนี่ยในส่วนของแม่น้ำสายแม่น้ำลวกในช่วงที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงรายเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่ช้าไม่นานเนี่ยนะก็จะเป็นราวๆช่วงนี้แหละกลางปีถึงช่วงปลายปีที่ผ่านมา เกิดอุทกภัยใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งอุทกภัยในครั้งนั้นสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากแล้วก็ในส่วนของความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยก็เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณตลาดสายลมจอยต่างๆเนี่ยนะฮะที่เจอกับเรื่องของน้ำป่าน้ำป่ามันมาไม่เท่าไหร่คุณอนุภาม ันพัดเอาดินโคลนเข้ามาด้วยเนี่ยนะโอ้ล้างกันอยู่นานเลยทีเดียวนะครับเขาก็มีการซ่อมแซมแล้วก็มีการสร้างในส่วนของผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรในขึ้นนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงของฤดูฝนนะครับนอกจากนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของยุทโธปกรณ์แล้วก็มีการบรรจุถุงทรายที่เรียกว่าถุงบิ๊กแบ็กก็คือกระสอบทรายขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเพื่อนำมาวางเรียงกันเป็นแนวเสริมพนังกั้นน้ำปิดทางน้ำด้วยนะครับเพื่อป้องกันการที่น้ำเนี่ยจะสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขามีการจัดชุดแพทย์เดินเท้าลงพื้นที่ต่างๆนานาก็เพื่อช่วยพี่น้องประชาชนในการดูแลต่างๆเพราะว่าเวลาเมื่อเกิดน้ำท่วมเกิดฝนตกหนักมันมีโรคบางชนิดมันมีเชื้อโรคบางอย่างที่มันมากับน้ำกับฝนที่ไม่สะอาดเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ก็เกรงว่าพี่น้องประชาชนเขาจะได้รับอันตรายได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็ไปดูแลนะครับแล้วก็การลงพื้นที่ต่างๆในส่วนของการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ลงเนี่ยชาวบ้านชอบมากคุณณภาเพราะว่าก็จะได้ยาด้วยนะครับยาสามัญประจำบ้านแก้ปวดหัวปวดท้องยาแก้ไอแล้วก็ที่สำคัญมีแพทย์เดินมาตรวจสุขภาพให้ถึงบ้านนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กองทัพบกเราเดินหน้าแล้วก็ดำเนินการมาโดยตลอดนั่นเองครับไปดูกันต่อดีกว่ากับทางด้านของหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคที่2กันบ้างครับคุณอนุภาครับ
0: ค่ะก็จากที่เห็นมานะคะหลักสูตรจิตอาสา904ภาค1ในพื้นที่โซนภาคกลางนะคะก็มีการจัดโครงการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กองทัพภาคที่4นะคะที่ภาคใต้อันนี้เรามาดูในส่วนของกองทัพภาคที่2กันบ้างค่ะทางด้านของโซนอีสานซึ่งก็เป็นไปตามที่กองทัพบกนั้นมอบหมายให้ทุกกองทัพภาคเลยนะคะมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสาค่ะในส่วนของกองทัพภาคที่2มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2เพื่ออบรมให้กับผู้ที่สนใจนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งบุคคลเหล่านี้เขาคัดแล้วคัดอีกนะ ค
1: ุ
0: ณณัฐะต้องเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้มีความประพฤติมีระเบียบวินัยมีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่อ่อนโยนสามารถที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนนำสร้างเครือข่ายภาคประชาชนจิตอาสาไปสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมในอนาคตค่ะ
1: ครับอย่างกองทัพภาคที่2เนี่ยโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค2เขาร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็มีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่6นะครับจำนวนทั้งหมด200คนเป็นชายเนี่ย123คนนะครับแล้วก็เป็นสุภาพสตรี77คนด้วยกันจาก9หน่วยงานข้าราชการพลเรือนจากกระทรวงต่างๆทหารตำรวจเยาวชนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนเขาทำการฝึกอบรมกันในห้วงตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาหลักสูตรขณะนี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่าจะปิดหลักสูตรกันก็คือในวันที่4มิถุนายน2569ตามกำหนดการเนี่ยนะครับเน้นย้ำเรื่องของการฝึกปฏิบัติรวมทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ครับ
0: ค่ะผู้รับการฝึกเขาจะได้ฝึกในเรื่องของการปฏิบัติด้วยรวมถึงไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆนะคะอันนี้อยากไปมากเลยค่ะคุณณัฐะไปดูงานที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครค่ะรวมถึงไปเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริหนองหมากเท่าโครงการพัฒนาหนองหานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ไปที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารแล้วก็ไปดูในเรื่องของการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7จังหวัดสกลนครค่ะ
1: ครับสำหรับเนื้อหาการฝึกการอบรมต่างๆเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจิตอาสาเขาฝึกอะไรกันบ้างเนี่ยนะครับก็มีจำนวน5หมวดวิชา138ชั่วโมงนะครับทั้งหมวดวิชาการการพัฒนาบุคลิกภาพวิชาอุดมการและสถาบันพระมหากษัตริย์วิชาความรู้จิตอาสาในหมวดที่4วิชาองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งหลักสูตรนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในเนื้อหาวิชาต่างๆที่จะทำการฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกแล้วเนี่ยนะครับทำให้หลักสูตรนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดูแลสวัสดิการทางด้านต่างๆด้วยอย่างเช่นอะไรบ้างครับ
0: ค่ะก็อย่างเช่นพระราชทานเครื่องแต่งกายอาหารยารักษาโรคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วเนี่ยผู้รับการฝึกจะได้รับพระราชทานเสื้อรหัสประจำตัวด้วยค่ะคุณณัฐะมีหมวกผ้าพันคอแล้วก็ประกาศนียบัตรและเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานน่าภาคภูมิใจมากค่ะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็ตามที่เราทราบแล้วก็เราเห็นกันเนี่ยนะครับก็ชุดจิตอาสาหมวกสีฟ้า
0: ผ้าพันคอสีเหลือง
1: ผ้าพันคอสีเหลืองเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นเครื่องแบบเครื่องแต่งกายพระราชทานเป็นของที่ทรงคุณค่ายิ่งนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนี่ยถือว่าถ้าจะเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์จิตอาสาไว้ทั่วแผ่นดินเลยและก็ณปัจจุบันนี้ได้เจริญงอกงามผลิดอกออกผลนะเป็นที่เรียบร้อยประสบความสำเร็จแล้วทั่วแผ่นดินเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อมีบรรยากาศการดูแลน้องๆทหารใหม่แล้วก็กิจกรรมดีๆมาฝากกันแต่ช่วงนี้พักกันเดี๋ยวนึงครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้ช่วงนี้มาดูกันที่เรื่องของการดูแลการฝึกทหารใหม่กันบ้างทหารใหม่เนี่ยมีคนติดตามกันเยอะมากนะแล้วก็ได้รับความชื่นชมนะครับจากบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนเลยเพราะว่าเขาก็เห็นถึงพัฒนาการแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่มีการเปิดบ้านทหารใหม่ตอนนี้ก็ดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์ที่2เนี่ยการฝึกก็เริ่มเข้มข้นขึ้นกว่าสัปดาห์แรกที่ผ่านมานะครับอย่างที่โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินอันนี้สุขห่วงใยแล้วก็ใส่ใจสุขภาพน้องๆเป็นอย่างมากนะครับแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินเขามีการจัดกิจกรรมสันทนาการอบรมให้ความรู้ร่างกายแข็งแรงแล้วใช่ไหมคุณนุณภาสุขภาพจิตก็ต้องดีด้วยนะครับเพื่อให้น้องๆทหารใหม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเวลามีความทุกข์เนี่ยเวลามีปัญหาไม่สบายใจมีทางออกอย่างไรนะก็อย่างแรกก็ต้องมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองก่อนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะปรึกษาพูดคุยกับจิตแพทย์ได้ด้วยเนี่ยนะฮะก็เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจเบื้องต้นต้องทำอย่างไรทำให้น้องๆเนี่ยเขาได้ผ่อนคลายจากความเครียดหลังจากการฝึกครับ
0: ค่ะก็จากที่เห็นดูกิจกรรมที่คุณณัฐะพูดถึงเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะมีโอกาสได้เห็นภาพแล้วรู้สึกว่าทหารใหม่ทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลย คือเขามีการผ่อนคลายความเครียดให้กับน้องๆด้วยกิจกรรมนันทนาการที่มีการปะแป้งอ่ะคุณณัฐะเอาแป้งมาไม่ได้ปะเองนะให้เพื่อนปะให้
1: เพื่อนปะให้ก็ไม่ได้ดีหรอกนะ
0: ละเลงไปเลยส
1: ิ
0: แล้วก็มีการเป่าลูกโป่งด้วยรวมถึงมีการถ่ายภาพปริศนา
1: ใช่คร
0: ับอันนี้น่าสนุกนะถ่ายภาพปริศนาเนี่ยก็ทำให้กิจกรรมนี้เนี่ยทำให้น้องๆรู้จักการทำงานเป็นทีมนะคะม
1: ี
0: ความสามัคคีกันสนุกสนานกันมากเลยค่ะที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่25ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะ
1: ครับก็จากมณฑลทหารบกที่25นะครับมาดูกันที่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3กันหน่อยอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้กับน้องๆทหารใหม่นะครับดูในเรื่องของความแข็งแรงตามรูปแบบการทดสอบใหม่ของกองทัพบกตรงนี้นะครับถ้าเราจะดูเนี่ยน้องๆได้อะไรจากการทดสอบร่างกาย1ได้รู้ว่าร่างกายของตัวเองเนี่ย มีความแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนน
0: ะ
1: พัฒนาทางด้านของร่างกายเนี่ยจากที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างบางคนไม่เคยออกกำลังกายเลยมาเข้ามาอยู่ในกองทัพบกปุ๊บเราออกกำลังกายทุกวันนี่แน่นอนร่างกายต้องมีความแข็งแรงแล้วก็การทดสอบเนี่ยตามที่บอกว่ารูปแบบการทดสอบใหม่ของกองทัพบกเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งก็เพื่อเป็นการฝึกความแข็งแรงที่บอกไปอย่างที่สองก็คือเพื่อเป็นการฝึกร่างกายให้กับน้องๆเตรียมที่จะไปสอบแข่งขันต่อบางคนจะเข้าสู่การเป็นนักเรียนใน10ก
0: ็
1: ต้องมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายถูกไหม
0: คุณนภ
1: าณเขาก็ฝึกให้ตั้งแต่ตอนนี้แหละบางคนบอกอ้าวสอบนักเรียนใน10ปุ๊บเนี่ยโอ้อีกตั้งนานกว่าจะสอบได้ทำไมเขาเริ่มเตรียมกันตอนนี้เตรียมตั้งแต่ตอนนี้เลยครับ
0: เป็นปีค่ะ
1: เป็นปีนะ
0: ค่ะ
1: นะครับฝึกร่างกายไปก่อนควบคู่กับความรู้ทางด้านของภาควิชาการไปด้วยเพื่อให้น้องๆมีความพร้อมแล้วก็มีคุณสมบัติมากที่สุดในการที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักเรียนใน10นะครับตามนโยบายของกองทัพบกอันนี้ก็ถือว่าดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยภาพรวมเป็นที่น่าพอใจเลยเพราะว่าน้องๆก็สามารถทำได้ตามเกณฑ์ที่ได้มีการกำหนดไว้ครับ
0: ค่ะมีพัฒนาการเห็นภาพแล้วล่ะวิ่งไปด้วยยิ้มไปด้วยกดไลค์ไปด้วย
1: แสดงว่าไม่เหนื่อย
0: ไม่เหนื่อย
1: ร่างกายคงที่คงทนแล้วเนี่ย
0: ใช่แล้วค่ะอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นค่ะจำได้ไหมในช่วงของที่คุณณัฐบอกช่วงของกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่เนาะเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาคือน้องๆบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มาไม่ได้นะแต่บางคนก็คุณพ่อคุณแม่ท่านก็มาเยี่ยมนะคะแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมีความสุขแต่ว่าไม่ต้องน้อยใจนะ
1: ครอบครัวคนที่มาไม่ได้ทำไงคุณณัฐภา
0: เขามีเซอร์ไพรส์อ่ะหน่วยเนี้ย
1: ยังไงฮะ
0: มณฑลทหารบกที่19ค่ะโดยท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่19เนี่ยท่านมอบหมายให้ครูฝึกนำน้องพลทหารเจษดาศรีจันทร์ทหารใหม่ผลัดที่1ประจำปี2569เนี่ยเดินทางกลับไปเยี่ยมภรรยาและบุตรแรกเกิดที่บ้าน
1: อ๋อเป็นคุณพ่อแล้ว
0: ใช่ค่ะเป็นคุณพ่อแล้วไปเยี่ยมบ้านนะคะที่บ้านกุดโดนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วค่ะเนื่องจากว่าช่วงของกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ครอบครัวเดินทางมาไม่ได้โอ้ดีใจมากๆเลยนะคะ
1: ค
0: ุณภรรยาแล้วก็คุณพ่อมือใหม่เนี่ยได้เห็นหน้าลูกชื่อน้องอะไรดีเนี่ย ค่ะน้องกองทัพแล้วกัน
1: น้องกองทัพต้องไปดูสิว่าหลานเนี่ยนะหลานลูกของน้องพลทหารคนนี้เป็นผู้ชายผู้หญิงจะชื่ออะไรดี
0: ผู้ชายรู้สึกจะเป็
1: นผ
0: ู้
1: ชายนะ
0: เ
1: ออนะน้องกองทัพก็ดีนะ
0: ก็ดีนะสะท้อนถึงความห่วงใยแล้วก็สายสัมพันธ์อันอบอุ่นเพราะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันค่ะ
1: ครับที่มณฑลทหารบกที่34นะครับอันนี้นะครับก็มีความห่วงใยเลยจัดให้น้องคนเล็กเลยนะครับครอบครัวเนี่ยไม่รู้จะมาอย่างไรนะในวันเยี่ยมญาติทหารใหม่ไม่เป็นไรเราม
0: ี
1: รถตู้ไงจัดรถตู้ไปรับผู้ปกครองมาเยี่ยมน้องที่ค่ายเลย
0: แบบนั้นเลยเหรอ
1: แบบนี้เลยเนี่ยนะครับนำรถตู้หน่วยไปรับผู้ปกครองมาที่หน่วยนะครับก็โอ้โหเต็มไปด้วยความสุขรอยยิ้มอ่ะน้องทหารใหม่คิดว่าเออพ่อน่าจะเดินทางมาไม่ได้แล้วล่ะเฟลแล้วอ่
0: ะ
1: แป้วแล้วนะแต่บิ๊กเซอร์ไพรส์อ่ะใครจะไปนึกว่าหน่วยเนี่ยโอ้จะดูแลให้ขนาดนี้นะครับก็สร้างความดีใจแล้วก็สร้างความซาบซึ้งความประทับใจให้กับทั้งตัวของน้องทหารใหม่แล้วก็ครอบครัวเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอบอุ่นเหลือเกินเราก็ทำให้น้องๆจะมีกำลังใจในการที่จะฝึกจะศึกษาเรียนรู้ในหน่วยทหารต่อไปด้วยครับ
0: ค่ะสำหรับพรุ่งนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่4แล้วค่ะคุณณัฐะก็เป็นช่วงเวลาที่น้องทหารเนี่ยเริ่มมีร่างกายมีระเบียบวินัยที่แข็งแกร่งมากขึ้นการฝึกในสัปดาห์ต่อไปที่จะถึงนี้น้องๆจะได้ยิงปืนด้วยกระสุนจริงเพิ่มความชำนาญในการใช้อาวุธพร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: ครับก็สำหรับหน่วยฝึกทหารใหม่เดี๋ยวเรา2คนพร้อมทีมงานเดี๋ยวไปเชิงคอดูหน้าหน่วยฝึกนะเขามีอะไรเดี๋ยวจะนำมาพูดคุยให้กับคุณฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้นะครับเวลาหมดเวลาลงไปที่เรียบร้อยคุณณภาและผมณัฐาพร้อมทีมงานล่ำลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: หน้าแล้งของเรา
2: จะไม่เศร้าอีกต่อไปเพราะน้ำกินน้ำใช้จะไม่ขาดแคลนแน่นอนกองทัพบกร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคเดินหน้าโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2569
3: เริ่มตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำมอบถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่และนำรถยนต์บรรทุกน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งทุกพื้นที่จนกว่าจะคลี่คลายเมื่อบ้านเธอมีน้ำบ้านฉันก็ต้องมีน้ำเพราะเมื่อเจอกับปัญหาภัยแล้งฉันรีบแจ้งหน่วยทหารใกล้บ้านทันที
2: น้ำสะอาดก็เสิร์ฟถึงที่เหมือนมีไรเดอร์ส่งด่วน
3: กองทัพ บกพร้อมดูแลเต็มที่อย่างดีที่สุดร้อนนี้และนี้เราจะผ่านไปด้วยกัน
2: พี่ทหารเขาน่ารักมากนะ
3: หล่อด้วย

มันกรมการทหารสื่อสารกำหนดจัดงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารครบรอบ102ปีประจำปี2569ในวันพุธที่27พฤษภาคม2569ณกรมการทหารสื่อสารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นประธานในพิธี102ปีแล้วที่พระวิริยะอุตสาหะของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินได้ก่อกำเนิดเหล่าทหารสื่อสารขึ้น102ปีแล้วที่เราได้ทำหน้าที่ในการรับใช้กองทัพบกประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอันเป็นที่รักยิ่งเราจะทำหน้าที่ต่อไปด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับอธิบดีกรมป่าไม้เซ็นคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตภายใน5มิถุนายนนี้หลังพบการบุกรุกป่าสงวนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2565เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: อธิบดีกรมป่าไม้เซ็นคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหาดนุ้ยภูเก็ตภายใน5มิถุนายนนี้หลังพบบุกรุกป่าสงวนกว่า18ไร่สร้างสิ่งปลูกสร้างรองรับธุรกิจท่องเที่ยวคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
4: จากกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปกครองและกรมป่าไม้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาพบมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในลักษณะรองรับการท่องเที่ยวพร้อมก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมหลายรายการพบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนประมาณ 15-18 ไร่และมีสิ่งปลูกสร้างรวม11รายการการกระทำดังกล่าวนั้นเข้าข่ายความผิดตามมาตรา14แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติและได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษไปแล้วที่สภ.กะรนล่าสุดนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้มีคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา25แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507เรื่องสั่งให้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยซอยแหลมมุมนอกหมู่2ตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตภายในวันที่5มิถุนายน2569ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการรื้อถอนภายในกำหนดกรมป่าไม้สามารถเข้าดำเนินการรื้อถอนได้เองทันทีพร้อมได้เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดและเงินเพิ่มอีกร้อยละ30ของค่าดำเนินการขณะที่ผู้ถูกคำสั่งยังคงสามารถยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมป่าไม้ได้ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่งธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: รัฐบาลชวนร้านค้าทั่วประเทศสมัครไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มยอดขายลดค่าครองชีพประชาชนคุณยุวธิดาภูคำนวณในงานครับ
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินเดินหน้าเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งร้านที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านในโครงการจะเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนช่วงเวลาคือ6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายน6โมงเช้าถึง3ทุ่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามการดำเนินการโครงการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสนับสนุนการใช้จ่ายให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนพยุงกำลังซื้อของประชาชนในช่วงฟื้นเศรษฐกิจยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9นาฬิกาอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: พอมีแมลงซึ่งเป็นเหยื่อของมันบินผ่านมาไข่มันสั่นสะเทือนมันรู้ตัวเข้าก็ก้าวเท้าไปจับสัตว์เหล่านั้นมาดูดสารกินเป็นอาหารแล้วกลับไปเกาะอยู่กลางไข่เหมือนเดิมทีนี้เราแผ่ตาไปรับรูปหูไปรับเสียงแผ่จมูกไปรับกลิ่นแผ่ลิ้นไปรับรสแผ่กายไปรับสิ่งสัมผัสแผ่ใจไปรับอารมณ์แล้วต้องรู้ทันรู้เท่ารู้ทันกิเลสสติมาทันในเวลานั้นรู้เท่าก็คือมีปัญญามาพิจารณาสิ่งนั้นๆตามความเป็นจริงความเป็นจริงของทุกสิ่งตามกฎของธรรมชาติก็คือไตรลักษณ์สามัญลักษณะ อนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอย่างนี้แล้วดีอย่างไรเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดมากจนเกินไปจนกระทั่งเป็นทุกข์นั่นเองเพราะต้องระมัดระวังขณะที่กระทบหรือขณะที่มีการสัมผัสเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกหรืออยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นเนี่ยอยู่ที่6จุดนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีๆทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นหยุดระแวงคนอื่นแล้วหันกลับมาระวังตัวเองตามหลักศีล5ระวังตัวเองทุกครั้งที่มีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะช่วยลดปัญหาเนี่ยลดความทุกข์คนทุกข์ได้มากเลยทีเดียวนี่คืออย่าที่1อย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองทีนี้อย่าที่สองสำคัญอีกเหมือนกันคืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกอันนี้หมายความว่าอย่างไรท่านทั้งหลายคือเราต้องวัดขนาดของตัวเองกันทุกคนนะว่าเรามาอยู่ในโลกนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยมันเปลืองเนื้อที่โลกนะเพราะเราอยู่กันเราไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องเนื้อที่เอาขนาดโลกย่อเล็กลงในบ้านเรือนของเราก็ได้ในห้องที่เราพักเรายืนเดินนอนอยู่ก็ได้ว่าเนี่ยถ้าหากว่าหลายๆคนเข้ามาเนี่ยก็เต็มแน่นไปหมดเลยตัวเรานี่ขนาดเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เรียกว่ากินเนื้อที่ของโลกด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะขนาดของตัวเราเท่านั้นสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาเนี่ยหลังจากเราบริโภคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเราก็ทำให้เกิดขยะเกิดกาเกิดซากเนี่ยมากมายเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันอย่าว่าแต่ขยะเหล่านั้นเลยนะฮะหรือกากซากเหล่านั้นเลยแม้แต่ภาชนะที่ใส่สิ่งที่ดื่มเรากินเข้าไปเนี่ยบริโภคเข้าไปเนี่ยก็เปลืองเนื้อที่โลกใครไม่เชื่อก็ลองเก็บขวดน้ำพลาสติกนะที่เราดื่มแล้วนี่นะหมดเป็นขวดๆไปเนี่ยนะใส่ถุงไว้อย่าเพิ่งไปทิ้งนะใส่ถุงไว้ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็เต็มถุงใหญ่ๆนี่ขนาดแค่ภาชนะใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวเนี่ยที่เราดื่มเข้าไปแต่ละวันก็เปลืองเนื้อที่โลกมากแล้วนะเป็นขยะไปมากแล้วทีนี้นอกจากนั้นก็ยังมีความคิดที่ไม่ดีไม่งามที่เราเผลอคิดนี่ก็นับว่าเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันรกโลกอีกเหมือนกันนะคำพูดนะที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีไม่งามเนี่ยเผลอพูดออกไประบายอารมณ์ออกไปหรือว่าที่เป็นคำหยาบเนี่ยหรือว่าคำพูดเพ้อเจ้อหรือคำพูดส่อเสียดเหลวไหลเราอาจจะไม่พูดเท็จนะแต่ว่าเราเผลอพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดส่อเสียดพูดหยาบนะอย่างนี้ก็เป็นขยะที่เปลืองเนื้อที่โลกเหมือนกันนะฮะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะทุกวันนี้ก็ไปสกปรกเลอะเทอะอยู่ในขออภัยโลกออนไลน์เนี่ยบางคนทำโลกออนไลน์ให้เป็นกระโถนเลยคือระบายอารมณ์ออกไปในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยทีเดียวเนี่ยควรจะเปลี่ยนกระโถนให้เป็นกระถางก็คือแทนที่จะสะสมขยะเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นก็เราใส่สิ่งที่ดีซึ่งเป็นเหมือนกับกระถางที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้งอกงามเฮียบงามคือกึบปลูกสติปัญญาเนี่ยจะส่งอะไรเข้าไปก็ทำให้ผู้ฟังผู้อ่านผู้ดูแล้วเกิดสติปัญญาขึ้นมาน่าจะดีกว่าช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้เปลี่ยนค่านิยมระบายอารมณ์เนี่ยด้วยคำหยาบคำที่ไม่เหมาะควรเนี่ยเข้าไปในโลกออนไลน์เหล่านั้นให้เป็นสิ่งที่ดีงามส่งเสริมสติปัญญากันดีกว่าเนี่ยเพราะอย่างยิ่งเรื่องของคำหยาบนี่ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ช่วยดูลูกหลานของเราทุกวันนี้ก็พูดคำหยาบกันมากมีคุณครูอาจารย์ท่านหนึ่งไปบรรยายที่วชิรประทานรังสฤษฎ์แล้วก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยห้ามไม่ให้ลูกๆพูดคำหยาบแต่พอไปที่โรงเรียนไปที่ทำงานเมื่อโตขึ้นเพื่อนๆพูดหยาบหมดเลยคุณครูท่านนั้นก็เลยถามคุณแม่ว่าทำไมจึงไม่ให้ลูกพูดคำหยาบแม่ตอบว่าม มาลดราคาตัวเองลูกคุณครูท่านนั้นก็เลยเอาคำของคุณแม่เนี่ยไปสอนลูกศิษย์ของท่านบอกว่าเวลาพูดคำหยาบแล้วระบายอารมณ์อะไรไปมาลดราคาตัวเองอย่าไปทำอย่างนั้นแล้วการระบายอารมณ์ก็ไปในโลกออนไลน์เนี่ยผู้คนเขาไม่รู้จักเราทุกด้านเมื่อเราระบายอารมณ์ไปอย่างนั้นเขาก็รู้จักเราแต่ด้านนั้นแล้วถ้าคุณเขาระบายอารมณ์อย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรนี่เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่รกโลกอีกเหมือนกันนะฮะก็คือความคิดที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีนะการกระทำเฟ้อเกินเนี่ยมันก็เกะกะรกโลกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราหยุดเลยทั้งการคิดการพูดการกระทำอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เปลืองเนื้อที่โลกเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเปลี่ยนเป็นคิดดีพูดดีทำดีใส่สิ่งที่ดีเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์โลกนี้ให้งดงามให้น่าอยู่กันนี่เรียกว่าหยุดทำโลกให้รกคนจริงแล้วมีพุทธภาษิตว่าณสิยาโลกวัฒโนเนี่ยไม่ควรทำตนเป็นคนรกโลกหรืออย่าเป็นคนรกโลกอย่าทำโลกให้รกในข้อนี้จะช่วยให้เรานั้นแก้ไขปัญหาหรือว่าความทุกข์ยากในโลกนี้ได้มากมายทีเดียวถ้าหากว่าเราตั้งใจกันไว้อย่างนี้ว่าอย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกนี่คืออย่าที่สองเนี่ยเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ทีนี้อย่าที่สามสำคัญอีกเหมือนกันท่านทั้งหลายอย่าเป็นทุกข์ให้โง่อย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อไหร่ก็เท่ากับตายเมื่อนั้นอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วความตายมีสองประเภทตายทางร่างกายหมดลมหายใจตายไปอย่างที่เราไปร่วมงานศพตามวัดต่างๆในศาลาต่างๆอย่างนั้นเห็นได้ไม่ยากเข้าใจได้ไม่ยากผู้ที่ตายไปลักษณะอย่างนั้นแต่บางคนยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นๆอยู่แต่อยู่ด้วยความทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่าตายทั้งเป็นนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเนี่ยเราอาจจะยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นอยู่แต่เราอยู่อย่างเป็นทุกข์นี่แหละคือตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่อย่างคนทุกข์เนี่ยก็เท่ากับว่าเหมือนกับตายไปแล้วนี้เวลาที่เราเป็นทุกข์ขึ้นมาน่าจะถามตัวเองว่าเป็นทุกข์แล้วได้อะไรบ้างพี่จะเสียทั้งนั้นเดียวเพราะเสียเวลาเนี่ยความจริงแล้วเอาเวลาเนี่ยไปสาวหาต้นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วหาวิธีการแก้ไขต้นเหตุนั้นกันดีกว่าอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเป็นอันขาดเวลามีปัญหามีความทุกข์บางคนไปโทษดวงดาวโชคชะตาราศีวันเดือนปีเกิดเลขบ้านเลขรถเลขโทรศัพท์บางคนก็ไปโทษชื่อแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อกันเปลี่ยนชื่อแล้วถ้ามันแก้ปัญหาได้แต่ไม่ความทุกข์ลดลงไปได้เจ้าคงจะต้องเปลี่ยนกันทุกครั้งที่มีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นใช่หรือไม่ความจริงแล้วเราอาจจะลืมไปไม่ชื่อเดิมเนี่ยมันทำให้เราเรียนหนังสือจบได้งานทำครั้งแรกแล้วมีความสุขมาตั้งหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเลยเวลามีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นต้องดูในตัวของเราก่อนเพื่อเลยถามตัวเองว่าเออเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยแก้ในตัวมันง่ายกว่าไปแก้นอกตัวทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนต้องรู้ว่าไม่มีปัญหาไหนความทุกอย่างใดจะแก้ไขหรือคลี่คลายไม่ได้ถ้าเราไม่ทิ้งธรรมะทุกปัญหาต้องจบลงยุติลงที่ธรรมะคำว่ายุติธรรมจึงมีความสำคัญมากแล้วเรามีโอกาสดีได้เห็นแบบอย่างประเสริฐมาตลอดชีวิตของเราเลยคือในรัชกาลที่9ทรงนำธรรมะมาแก้ปัญหาประชาชนและประชาชนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองฝนแรงน้ำท่วมจราจรติดขัดเศรษฐกิจตกต่ำเราเดินตามรอยพระองค์ท่านสนุกในการแก้ปัญหาหรือว่าแก้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยด้วยธรรมะแล้วเราจะกวักมือเรียกเลยโจทย์ข้อเก่ามันง่ายเกินไปขอข้อใหม่ที่มันยากกว่านี้เถอะคำว่า no problem no problemไม่ควรจะแปลว่าไม่มีปัญหาปัญหามีแน่ทั้งที่บ้านที่ทำงานบนท้องถิ่นและแม้กระทั่งในวัดบางวัดนี่มีปัญหามากกว่าที่บ้านที่ทำงานของญาติโยมทั้งหลายซะอีกต้องแปลใหม่ว่ามีปัญหา แต่ไม่เป็นปัญหาคือไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราจะไม่วิ่งหนีไม่เบี่ยงเบนไม่กบเกลื่อนไม่หลบหลีกปัญหาแต่จะเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความทุกข์นั้นด้วยสติปัญญาเอาธรรมะมาแก้ปัญหากันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเวลาที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอย่ามานั่งเป็นทุกข์ให้โง่เพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเสียอะไรทุกอย่างเลยทีเดียวเนี่ยถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นนะแต่เราจะระมัดระวังตัวเองจะป้องกันการไม่ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทันสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาและเป็นความทุกข์นั้นเรื่องภายนอกนี่ก็คือเรื่องของการบกพร่องเกี่ยวเรื่องของอบายมุขสิ่งที่เรียกว่าเป็นตายความเสื่อมจากความชิบหายของชีวิตซึ่งมีผู้ที่แต่งเป็นบทกลอนไว้เปรียบเหมือนผีร้าย6ตัวผีที่1ชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่2ชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่3ชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขนผีที่4คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่5ชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปไฮโลสิ้นผีที่6ชอบเกียจคร้านการทำกินมีทั้งสิ้น6ผีอัปรีเอ่ยอัปรีคือไม่น่ารักน่าจะไปเกี่ยวข้องผูกพันกับมันดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานเนี่ยเป็นทางให้ความเสื่อมทางให้ความฉิบหายของทุกชีวิตเลยทีเดียวทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนไทยจีนแขกฝรั่งแม้กระทั่งพวกคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูก็เหมือนกันเข้าไปหมกมุ่นอยู่กับอบายมุขแล้วก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์อย่างแน่นอนนั่นเรื่องภายนอกเรื่องภายในนี่ต้องระมัดระวังท่านผู้ฟังทั้งหลายคือนิวรณ์5นิวรณ์คือเครื่องกั้นจิตไม่บรรลุความดีมีอยู่5อย่างกามฉันทะยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายพยาบาทความคิดปองร้ายผู้อื่นถีนมิทะหดหู่ซึมเศร้าง่วงเหงาเหานอนอุทัจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาลังเลสงสัยนี่5อย่างนี้มันจะเป็นเหมือนแมลงวันเนี่ยคอยบินตอมกวนเราตลอดเวลาจะทำอะไรก็ไม่เป็นสุขเลยอยู่ไม่เป็นสุขเลยเนี่ยต้องระมัดระวังป้องกันอย่าให้มันมายุ่งเกี่ยวกับเราเลยทั้งสิ่งที่เป็นส่วนเกินเนี่ยข้างนอกอบายมุข6ข้างในก็นิวรณ์5เนี่ยทำให้เราเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นทุกข์เฉพาะในปัจจุบันนี้ยังไปเอาอดีตมาเป็นทุกข์อีกด้วยก็เรียกว่าขอไปดับเบิลทุกข์เนี่ยบางคนก็ไปเอาอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงมาเป็นทุกข์อีกก็เรียกว่าทริปเปิลทุกข์เป็นทุกข์ซ้อนทุกข์อย่างนี้นี่จะเรียกว่าตายทั้งเป็นได้ไหมอยู่อย่างไม่เป็นสุขเลยเพราะฉะนั้นต้องยึดหลักพุทธศาสนาที่สำคัญหลักหนึ่งที่ว่าระมัดระวังว่าอย่าไปอาลัยกับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่ทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดอย่าไปอาลัยกับอดีตหรือห่วงใยกับอนาคตมากจนเกินไปเนี่ยยึดหลักอันนี้ไว้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเราจะทำอะไรก็ตามนะให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่ตรงหน้านี้แล้วจะมีสมาธิดีเนี่ยไม่วอกแวกไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยทีเดียวเนี่ยเพราะอะไรฮะเราคิดถึงอดีตได้เพื่อเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ของชีวิตเพื่อปรับปรุงตนเองพัฒนาแก้ไขตนเองเราคิดถึงอนาคตได้เพื่อวางแผนชีวิตไว้เพื่อความไม่ประมาทแต่ปัจจุบันขณะสำคัญที่สุดท่านอาจารย์พุทธทาสได้เขียนเอาไว้ด้วยลายมือของท่านว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าปัจจุบันถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวอนาคตถ้าชาตินี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวชาติหน้าจะถามไปทำไมว่าตายแล้วฉันจะไปไหนทำไมไม่ดูตัวเองว่าเวลานี้อยู่อย่างไรอยู่ดีเนี่ยก็ไปดีอย่างแน่นอนเหตุปัจจัยมันต่อเนื่องกันเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลเลยวันหน้าที่ของเราในปัจจุบันนี้คืออะไรวันนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้คืออะไรก็คือทำดีที่สุดนั่นเอง ถ้าว่าถ้าเราทำปัจจุบันดีแล้วเนี่ยพอเวลาผ่านไปปัจจุบันขนาดนี้ก็กลายเป็นอดีตนะก็เป็นอดีตที่ดีแล้วก็มันก็คืบคลานไปเป็นอนาคตที่ดีอนาคตก็มองเรียกว่าเป็นคนที่มองไปข้างหน้ามีความหวังเหลียวมองข้างหลังภาคภูมิใจเนี่ยแต่ถ้าใครทำปัจจุบันไม่ดีนะมองไปข้างหน้ามืดบอดดับจนหนทางเดี๋ยวมองข้างหลังก็รังเกียจขยักขยแยงตัวเองไม่มีอะไรดีให้ชื่นชมเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดตลอดเวลาแล้วเนี่ยปัญหาความทุกข์ยากต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปเนี่ยเรียกว่าเรามาช่วยกันลดปัญหาลดความทุกข์ในโลกนี้เนี่ยให้มันน้อยลงน้อยลงเนี่ยถ้าตั้งใจกันไว้อย่างนี้ทุกคนเวลาที่เราจะออกจากบ้านเดินทางไปที่ไหนก็ตามนอกจากพกเงินติดกระเป๋าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วขอเพิ่มให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ช่วยกันพกความเป็นกัลยาณมิตรติดกระเป๋าไปด้วยจะได้หรือไม่คือหมายความว่าตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทำร้ายใครเบียดเบียนใครตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทะเลาะกับใครตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่สร้างศัตรูเพราะมีมิตรนับร้อยยังนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับศัตรูหนึ่งคนเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อนะฮะใครไม่เชื่อก็เวลาที่จะนอนเนี่ยอย่าเพิ่งนอนหลับซะทีเดียวนอนหลับตาแล้วก็นึกถึงผู้ที่เรารักใคร่มีมิตรไมตรีต่อกันเนี่ยใบหน้าของท่านเหล่านั้นก็จะลอยมาเป็นหน้าแล้วเราก็นอนอมยิ้มคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้มีความสุขเบิกบานใจแต่พอใบหน้าของคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะชอบใจผ่านมาใบหน้าเดียวเท่านั้นเองหดหัวเหี่ยวไปเลยนี่แสดงว่ามีมิตรนับร้อยอย่านับว่าน้อยเมื่อเทียบกับศัตรูหนึ่งคนศัตรูหนึ่งคนทำให้เราเป็นทุกข์มากกว่ามีเพื่อนดีๆเป็นร้อยคนเพราะเราไม่ควรจะมีศัตรูนะใครที่ไม่มีศัตรูในชีวิตจะเบาสบายมากนะเดินไปที่ไหนก็สง่าผ่าเผยเหลียวไปทางซ้ายอะไรไปทางขวาสายตาสบกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมไม่ใช่เข้ากันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันนี่เพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอฝากนะคาถาสามอย่าเพื่อคนอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เราจะได้ช่วยกันลดปัญหาและความทุกข์ในบ้านเมืองในสังคมในโลกของเราให้ลดน้อยลงไปอยากให้บ้านของเรานี่น่าอยู่น่าอาศัยแล้วก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขคาถาอย่าที่หนึ่งก็คืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองเนี่ยระวังตามหลักศีล5แล้วก็ระวังตลอดเวลาที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าที่2ก็คืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกหยุดทำโลกให้รกด้วยความคิดคำพูดการกระทำเนี่ยที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อย่าที่3อย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วจะอยู่ไปทำไมนี่คือ3อย่าที่ขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายให้มีพิจารณาเอาไปลองปฏิบัติกันนะคือเวลาที่ทำอะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่ดีๆงามๆเนี่ยได้เขาคิดอะไรที่ดีๆงามเนี่ยอย่าเก็บไว้คนเดียวนะช่วยกันถ่ายทอดต่อๆกันไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะท่านได้สอนไว้นานแล้วว่าให้ทุกคนทำดีด้วยตนชักชวนคนให้ทำดีสนับสนุนคนดีให้ทำดียิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าหากว่าได้อย่างนี้เราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเกิดมาเนี่ยไม่เสียชาติเกิดนะขออภัยนะเพราะว่าไม่รกโลกด้วยไม่อยู่ในโลกนี้ก็ไม่เกะกะเนื้อที่ของโลกเพราะได้ทำสิ่งที่เป็นคุณค่าฝากไว้ในโลกนี้กันอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่นำมาฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งคงจะติดตามปาฐกถาธรรมกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ขอให้ได้รับประโยชน์จากการฟังสุสุสังและพระเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังไม่ดีนี่อาจจะมีปัญหาอย่างที่เราพูดกันว่าฟังไม่ได้สับจะไปกระเดียดใช่หรือไม่มันต้องฟังให้ดีนะแล้วไม่ได้ฟังอย่างเดียวต้องเอาไปปฏิบัติกันอยู่ตลอดเวลา ระหว่างจะฟังจากการที่พระอาจารย์ต่างๆท่านแสดงธรรมเนี่ยครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะก็แต่ว่าเรื่องการปฏิบัตินี่ต้องปฏิบัติกันทุกนาทีของชีวิตตลอดชีวิตก็ว่าได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ได้ผลเมื่อนั้นตามพุทธภาษิตที่ว่าธัมโมเวรคติธรรมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยธรรมะจะคุ้มครองรักษาให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขจะเจริญก้าวหน้าอยู่รอดปลอดภัยมีประโยชน์มีค่ามีราคาอยากขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับประโยชน์จริงๆจากการฟังแล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์กับมหาชนชาวไทยและชาวโลกเนี่ยตลอดไปแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามคืออยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีเราเป็นคนดีเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำความดีได้เราเป็นคนขยันเนี่ยอยู่ไหนแล้วก็ทำงานได้ไม่สำคัญที่สถานที่สำคัญที่พฤติกรรมของเรานั้นอยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีความสุขไม่อยู่ทุกที่ที่ไม่มีกิเลสมารบกวนขอท่านผู้ฟังทั้งหลายระมัดระวังอย่าให้กิเลสมารบกวนจิตใจของเราแล้วท่านก็จะมีความสุขในทุกที่เป็นผู้ที่ช่วยลดปัญหาลดความทุกข์ในบ้านเมืองของเราสังคมเราและโลกของเรานี้ได้อย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสงบเย็นโดยทั่วกันเทอญ

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรไม่มีปัญหาและความทุกข์โดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดโชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรี

วัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้องสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพเทเลเซพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้าวันนี้เป็นวันพระค่ะก็อยากจะเชิญชวนกันนะคะทำบุญกันสักนิดนึงค่ะของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะก็เชิญเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองพระป่าสามัคคีเพื่อค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรที่อาพาธนะคะในโอกาสครบรอบ112ปีวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะวันที่30พฤษภาคม2569นี้นะคะก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยได้ในชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเลขที่บัญชี 045-2-88-000-6 นะคะส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อขอรับใบเสร็จเป็นฉบับจริงนะคะผ่านทางไลน์ของฝ่ายพิธีการค่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้นะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้ค่ะที่หมายเลข02-256-4382นะคะแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขค่ะ02-256-4505นะคะก็เชิญชวนกันนะคะทำบุญกันแต่เช้าค่ะทำบุญหนุนใจกันนะคะเช้านี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะก็มาที่ข่าวๆก็เรียกว่าเพิ่งจะผ่านนะคะในช่วงของอุบัติเหตุเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในหน้าของโซเชียลก็เหตุเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะก็เรียกว่าระทึกกันเลยก็ว่าได้รถตู้รับส่งนักเรียนค่ะพยายามที่จะฝ่าไม้กั้นสุดท้ายก็บอกว่าตกใจหรือก็จะทำกันอย่างไรนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ขออนุญาตนะคะเป็น Facebook ของคุณสุและเสียงพระพราสวรรค์ค่ะโพสต์เขาบอกว่าเป็นคลิปวินาทีรถตู้รับส่งนักเรียนจอดพยายามที่จะขับฝ่าเขาบอกว่าเป็นจุดตัดของทางรถไฟในช่วงที่รถไฟกำลังมานะคะโดยผู้ที่โพสต์คลิปตรงนี้ก็บรรยายนะคะว่าระทึกแต่เช้าเลยรถตู้รับส่งนักเรียนพยายามฝ่าไม้กั้นสุดท้ายตกใจนะคะจอดคารางนะคะพนักงานที่ทำกั้นตรงนี้ก็เป็นการแจ้งวอให้รถไฟนะคะมีการเบรกชุลมุนเลยชาวบ้านแถวนั้นก็เจ้าหน้าที่นะคะออกมาโบกมือกันตะโกนกันให้รีบออกจากตรงนั้นนะคะแต่ว่าทำอย่างไรจอดนิ่งคารางตรงนี้ด้วยแล้วก็ลำบากเจ้าพนักงานนะคะต้องออกมากันที่ถนนนะคะแล้วก็วิ่งกันออกมาว่าไล่ให้จะทำกันอย่างไรแต่ว่าเคราะห์ดีนะคะว่าพนักงานที่ขับรถไฟตรงนี้เบรกมาแต่ไกลค่ะวุ่นวายกันแต่เช้าทั้งนะแล้วก็พนักงานที่กั้นถนนก็บอกว่าคือเสี่ยงตายไม่แพ้กันเลยนะคะซึ่งคลิปตรงนี้ก็มีการเผยแพร่เข้ามาก็แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบอกว่าก็มีการทำกันอย่างไรเราก็เขาเรียกว่ามีกฎจราจรกฎไม่ใช่ว่ามีไว้แหกนะคะแต่ว่าเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยตรงนี้เพราะว่าน้องๆก็เป็นลูกหลานของคุณเองนะคะอยู่ในรถตรงนี้เหมือนกันก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ดูแลตรงนี้เขาสักนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าน้องๆก็ถือว่าเรียกว่าเป็นอนาคตของชาตินะคะลูกเขาลูกเราใครก็รักเหมือนกันค่ะก็นะคะไหนๆพูดถึงในเรื่องของรถไฟตรงนี้นะคะลองมาเปิดกฎหมายกันตรงนี้แล้วก็มีบทลงโทษค่ะสิ่งที่จะต้องทำนะคะสิ่งที่ต้องห้ามทำในด้านของการขับขี่ทางรถไฟนี่จะทำกันอย่างไรนะคะหลังจากที่มีการเกิดเหตุตรงนี้กันขึ้นมาค่ะก็เรียกว่านะคะมันมีกฎหมายห้ามโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบกในปี2522ตรงนี้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวข้องกับทางรถไฟผ่านตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะบอกว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นในกรณีใดบ้างก็บอกว่าภายในระยะ30เมตรก่อนที่จะถึงทางข้ามทางร่วมทางแยกวงเวียนหรือเกาะที่มีการสร้างไว้หรือทางรถเดินที่มีการเขาเรียกว่าตัดทางตัดของทางรถไฟตรงนี้นะคะผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษปรับ400ถึง 1,000 บาทก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะ 1,000 บาทค่ะมาตรา57เว้นแต่ว่ามีบทบาทมีกฎหรือไม่ก็เป็นข้อบังคับตามพระราชบัญญัติกำหนดไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถในระยะ15เมตรจากทางรถไฟผ่านตรงนี้ด้วยผู้ใดที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวังโทษก็คือปรับ500บาทถ้าจะเป็นมาตรา62ในทางเดินรถตอนใดนะคะที่มีทางรถไฟวิ่งผ่านที่ปรากฏตรงนี้บอกว่า
มีเครื่องหมายหรือไม่ก็สัญญาณนะคะเขาบอกว่าระวังรถไฟแสดงว่ารถไฟเนี่ยกำลังแล่นผ่านตรงนี้ด้วยอย่างที่สองสิ่งปิดกั้นตรงนี้นะคะหรือไม่ก็มีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแสดงว่ารถไฟกำลังจะวิ่งผ่านตรงนี้ค่ะอย่างที่สามก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณแจ้งเตือนรถไฟหรือไม่ก็รถไฟกำลังแล่นผ่านใกล้เข้ามาแล้วอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเมื่อรถเขาขับผ่านตรงนี้สำหรับผู้ที่ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถหรือไม่ก็หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรตรงนี้นะคะเมื่อรถไฟเขาวิ่งผ่านไปแล้วค่ะก็จะมีเครื่องหมายหรือไม่ก็จะเป็นสัญญาณให้รถเนี่ยวิ่งผ่านได้ผู้ขับขี่นะคะก็สามารถที่จะผ่านไปได้ตรงนี้แต่ถ้าเราฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวังโทษก็คือปรับ500บาทตรงนี้ส่วนถ้าเป็นมาตรา63ทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายระวังรถไฟนะคะมีหรือไม่หรือไม่ก็ถ้าจะเป็นทางรถไฟนั้นน่ะมีสัญญาณระวังทางรถไฟหรือไม่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีการปิดกั้นตรงนี้ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถหรือไม่ก็หยุดให้รถห่างจากรถไฟนะคะระยะไม่น้อยกว่า5เมตรอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะคะเมื่อเห็นว่ามันปลอดภัยแล้วสามารถที่จะขับผ่านไปได้ค่ะถ้าฝ่าฝืนอย่างไรก็จะต้องระวังโทษนะคะปรับไม่เกิน500บาทเหมือนกันอันนี้ก็ต้องลองดูนะคะว่าเช้าๆอะไรแบบนี้ถ้าเราสิ้นเดือนหรือไม่ก็อาจจะเดินทางไปไหน500บาทถึง 1,000 บาทถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มาทางกรมป้องกันตรงนี้นะคะบอกว่ากฎหมายของจราจรนะคะของทางรถไฟตรงนี้นี่มีกฎเหล็ก5ข้อนะคะบอกว่าชะลอหรือไม่ก็หยุดทุกครั้งเมื่อเข้าใกล้ทางรถไฟนะคะให้ผ่อนคันเร่งหรือไม่ก็หยุดให้ห่างอย่างที่บอกไปนะคะว่าระยะ5เมตรแล้วก็ห้ามแซงเด็ดขาดค่ะเพราะมีกฎหมายกำหนดชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามขับแซงรถคันหน้าในระยะ30เมตรหรือไม่ก็รอบจุดตัดทางรถไฟเพราะว่าอาจจะเป็นจุดอับทำให้เรามองไม่เห็นในด้านของรถไฟที่กำลังจะมาด้วยหูไวตาไวลองสังเกตสัญญาณว่ามีไม้กั้นไหมมีสัญญาณไหมนะคะอะไรแบบนี้ค่ะมีเสียงบูดรถไฟนี่จะต้องดังนะคะเพราะว่าบางคนที่มีข่าวมาเมื่อประมาณสัก2วันผ่านมานะคะว่าใส่หูฟังเราอาจจะไม่ได้ยินตรงนี้นะคะก็จะต้องดูด้วยว่าเราเดินข้ามอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็เว้นระยะห่างไม่จอดใกล้กับเขาเรียกว่าเส้นทางรถไฟนะคะหลีกเลี่ยงกันตรงนี้สักนิดนึงค่ะหรือไม่ก็ห้ามหยุดรถเขาเรียกว่าคล่อมทางรถไฟตรงนี้หรือไม่ก็เป็นจุดตัดถือว่าเป็นอันตรายเหมือนกันนะคะสำหรับคู่มือนะคะคนเดินเท้าตรงนี้ค่ะก็มีข้อห้ามลดเสี่ยงในด้านของอุบัติเหตุทางรถไฟเหมือนกันนะคะห้ามเฉพาะจุดนะคะคือข้ามเฉพาะจุดที่เขากำหนดไว้ให้เลือกใช้นะคะทางข้ามหรือไม่ก็เป็นสะพานลอยจุดตัดที่มีป้ายเตือนหรือไม่ก็เป็นเครื่องกั้นที่ถูกต้องตรงนี้ไม่ควรเขาเรียกว่าเป็นการละไก่หรือไม่ก็อาจจะเป็นสายตาจุดอับอะไรตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยห้ามเขาบอกว่าห้ามเสียงข้ามนะคะเมื่อเราได้ยินเสียงเตือนบางคนอาจจะไม่เป็นไรเราอาจจะวิ่งทันอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นอันตรายเหมือนกันค่ะหรือไม่ก็อย่าเดินทอดน่องบนรางรถไฟทางรถไฟอะไรแบบนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ทางเดินเท้านะคะรวมถึงค่ะเราใส่หูฟังฟังเพลงดังๆหรือไม่ก็อาจจะเล่นโทรศัพท์มือถือขณะที่เราเดินข้ามรางรถไฟตรงนี้นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้ยินเพราะว่าบางคนอาจจะเปิดเสียงดังจนเกินไปนะคะในระบบแล้วก็อาจบางคนอาจจะฟังที่อาจจะเป็นเพลงที่เพลินๆตรงนี้เพลงที่ชอบนะคะอาจจะหยุดอะไรแบบนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นบทสนทนาที่เราคุยกันแล้วแบบต่อเนื่องยืนอยู่บนรางรถไฟนี้ก็ต้องเตือนต้องห้ามนะคะน้องๆฟังก็สามารถที่จะเตือนคนรอบข้างได้นะคะน้องๆมหาลัยหรือไม่ก็น้องๆเด็กๆอะไรแบบนี้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่ามันจะถึงทางรถไฟแล้วได้ยินเสียงอะไรแบบนี้จอดตรงนี้ดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะก็รู้ว่าเป็นการเน้นย้ำอุบัติเหตุป้องกันได้ด้วยความไม่ประมาทนะคะเสียเวลาหยุดรอเพียงไม่กี่นาทีนะคะดีกว่าเสียชีวิตหรือไม่ก็ทรัพย์สินแล้วเราก็ไม่อาจจะประเมินค่าตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะหรือไม่ก็นะคะคร่าวๆจากทางต่างจังหวัดค่ะทางเชียงใหม่ลำปางกรุงเทพนนทบุรีก็ได้รับเขาเรียกว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนเหมือนกันนะคะถึงในด้านของเขาเรียกว่าเกิดแผ่นดินไหวตรงนี้

0: อย่างไรนะคะข้อแรกเลยบอกก้มตัวลงต่ำนะคะห่างจากที่กำบังให้มันปลอดภัยด้วยนะคะลองหาดูว่าเราจะทำได้อย่างไรหรือไม่ก็ออกห่างจากประตูหน้าต่างที่มันเป็นกระจกนะคะน้องๆหรือไม่ก็ถ้าเราทำกับข้าวอยู่อะไรแบบนี้รีบปิดถังแก๊สหรือไม่ก็ตัดเป็นกระแสไฟฟ้าค่ะอันดับที่4หากว่าจำเป็นจะต้องมีการอพยพตรงนี้บันไดหนีไฟนะคะเราก็จะต้องดูว่ามีคนเยอะหรือเปล่าอะไรที่เราใช้ได้แล้วก็ชะลอได้ก็จะต้องดูกันด้วยอย่างที่5ค่ะเมื่อเราออกมานะคะจากนอกอาคารแล้วรีบหาที่กำบังหรือไม่ก็อาจจะเป็นบางคนอาจจะไปอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งก็ดีเหมือนกันค่ะอย่างที่6นะคะหลีกเลี่ยงการขับรถนะคะในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวอันนี้อันตรายเหมือนกันค่ะอย่างที่7เป็นการเฝ้าระวังนะคะการเกิดแผ่นดินไหวตรงนี้หรือไม่ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าสายด่วนนิรภัยตรงนี้ก็สามารถที่จะแจ้งได้1784นะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าบางคนอาจจะเกิดพื้นที่หรือไม่ก็เกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ค่ะก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: รู้ไหมคะพลาสติกที่เราใช้ทุกวันถ้าแยกถูกประเภทก็กลับมาใช้ใหม่ได้อีกนะเบอร์1 PET ใช้กับขวดน้ำดื่มขวดน้ำอัดลมรีไซเคิลง่ายมากค่ะเบอร์2 HDPE อย่างขวดแชมพูหรือขวดน้ำยาซักผ้าต้องล้างก่อนทิ้งนะคะเบอร์3 PVC ใช้กับท่อน้ำและสายไฟส่วนเบอร์4 LDPE คือถุงพลาสติกและฟิล์มห่อสินค้านั่นเองค่ะเบอร์5 PP ใช้กับภาชนะอาหารส่วนเบอร์6 PS คือโฟมและช้อนซ่อมพลาสติกค่ะเบอร์7คือพลาสติกอื่นๆอย่างเคสมือถือหรือชิ้นส่วนรถยนต์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ค่ะแยกก่อนทิ้งรีไซเคิลให้ถูกประเภทเพื่อโลกสะอาดสมดุลและยั่งยืนไปด้วยกันนะคะรู้ไหมคะว่าหนูอาจเป็นพาหะของโรคร้ายแรงถึงชีวิตได้นั่นคือไวรัสฮันตาไวรัสฮันตาเป็นเชื้อจากสัตว์ฟันแทะติดต่อสู่คนผ่านมูลปัสสาวะหรือฝุ่นที่ปนเปื้อนเชื้อค่ะผู้ป่วยจะเริ่มจากไข้สูงปวดกล้ามเนื้อและอาจรุนแรงถึงปอดบวมน้ำหรือไตวายเฉียบพลันได้ความเสี่ยงมักเกิดในพื้นที่มีหนูอาศัยเช่นกระท่อมเก่าโรงนาหรือที่ปิดทิ้งไว้นานป้องกันได้ง่ายๆค่ะเก็บอาหารให้มิดชิดทำความสะอาดอย่างถูกวิธีและหลีกเลี่ยงการสูดฝุ่นที่อาจปนเปื้อนเชื้อหากมีไข้หรือหายใจลำบากภายใน45วันหลังเดินทางต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะคะหลีกเลี่ยงหนูลดความเสี่ยงเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยของคุณนะคะ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะก็ในช่วงของวันอาทิตย์แบบนี้ก็เป็นเรื่องของน้องๆ นะคะครอบครัวค่ะแล้วก็น้องนักเรียนด้วยนะคะรับมือกับโรคติดต่อเมื่อเจ้าตัวเล็กเนี่ยไปโรงเรียนนะคะก็2สัปดาห์ที่ผ่านมาน้องๆก็ไปโรงเรียนกันแล้วนะคะลูกอาจจะป่วยบ่อยทำอะไรแบบนี้แล้วก็เข้าสู่ในช่วงของหรือว่าฤดูฝนกันจริงๆนะคะเพราะว่าผ่านมาในช่วงของฤดูร้อนแล้วก็เข้าสู่ช่วงของฤดูฝนค่ะน้องๆ อาจจะติดในด้านของหวัดนะคะทางเดินหายใจหรือไม่ก็เป็นไข้หวัด RSV ตรงนี้พบได้ในเด็กอายุถึงเขาบอกว่า5ขวบนะคะคืออาการอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าความรุนแรงนี่มันต่างกันอาจจะลงปอดแล้วก็รุนแรงด้วยนะคะเจ้าตัวน้อยก็ลองดูนะคะว่าถ้าอุณหภูมิไม่ลดนะคะมันเกิน 38.5 องศาก็นะคะไปหาคุณหมอเป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะหรือไม่ก็ระบบทางเดินอาหารนะคะเพราะว่าน้องๆเด็กเล็กนี่ไปโรงเรียนนะคะอะไรที่อร่อยหน้าโรงเรียนนะคะเป็นของทอดปิ้งย่างอะไรแบบนี้นะคะเป็นข้าวเหนียวหรือไม่ก็ลูกชิ้นค่ะก็จะต้องดูตรงนี้สักนิดนึงนะว่าของอร่อยตรงนี้แต่ว่าเราหยิบเข้าปากก็จะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าปัจจุบันนะคะอาจจะพบในด้านของเรียกว่าเป็นโนโรไวรัสตรงนี้เพราะว่ายังไม่มีวัคซีนในด้านของการป้องกันตรงนี้ด้วยก็จะต้องดูนะคะว่าน้องสังเกตอาการว่ารับประทานอาหารไปนะคะหน้าโรงเรียนนี่เป็นอะไรหรือเปล่าท้องเสียไหมนะคะมีไข้หรือเปล่าเราก็จะต้องดูด้วยค่ะเพราะว่าไวรัสตรงนี้ถือว่ามันเป็นหลายอย่างหลายไวรัสนะคะที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยหรือไม่ก็นะคะไปเสริมกันสักนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับน้องๆค่ะนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนคอตีบบาดทะยักไอกรนนะคะไข้หวัดหัดเยอรมันคางทูมวัคซีนไข้สมองอักเสบนะคะวัณโรคตับอักเสบบีโปลิโอหรือไม่ก็เป็นวัคซีน เขาบอกว่าเป็นวัคซีน HPV ตรงนี้นะคะก็ไปเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับน้องๆก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าเป็นไข้

วัดใหญ่ค่ะฉีดกันนะคะสำหรับเด็กเล็กนะคะก็ตั้งแต่6เดือนถึง18ปีเป็นไข้หวัดใหญ่สามารถที่จะฉีดกันได้ค่ะถ้าเป็นวัคซีนของไวรัสโรต้าก็หยอดกัน2ครั้งอายุ2เดือนถึง4เดือนนะคะน้องๆอันนี้อาจจะเป็นเด็กเล็กสักนิดนึงค่ะหรือไม่ก็เป็นวัคซีน IPD นะคะฉีดกันตั้งแต่น้องๆอายุ2เดือน4เดือน6เดือนเฉพาะเด็กเล็กอาจจะมีอาการที่รุนแรงด้วยหรือไม่ก็ถ้ามือเท้าปากน้องๆไปโรงเรียนแล้วนะคะก็ฉีดกันได้ตั้งแต่6เดือนจนถึง6ปีที่น้องๆในช่วงของไปโรงเรียนนะคะในช่วงของบอกว่าน้องๆเด็กเล็กถึง6ปีนี่มีโอกาสที่จะติดเชื้อตรงนี้โรคมือเท้าปากนี่เยอะเหมือนกันค่ะอีสุกอีสายฉีดได้นะคะ2เข็มตลอดทั้งปีค่ะฉีดในช่วงของอายุ12ถึง18เดือนแล้วก็เป็นช่วงของ4ถึง6ปีนะคะถ้าเป็นวัคซีนของตับอักเสบ A นี่ก็ฉีดได้ตั้งแต่อายุ1ปีขึ้นไปนะคะก็ห่างกัน2เข็ม6เดือนถึง12ปีเป็นการป้องกันน้องๆตัวเหลืองด้วยนะคะหรือไม่ก็จะเป็นดีซ่านถ้าเป็นวัคซีนของไข้เลือดออกก็ฉีดกันได้ตั้งแต่อายุ9ปีขึ้นไปนะคะก็ลองดูว่าความรุนแรงของโรคนี้จะเป็นอย่างไรหรือไม่ก็จะเป็นวัคซีนนิวโมโคคัสนะคะก็ฉีดกันได้ตั้งแต่ช่วงของ6สัปดาห์ถึง9ปีนะคะสามารถที่จะฉีดหรือว่าเป็นการป้องกันสำหรับน้องๆตรงนี้สักนิดนึงนะคะก็ปอดอักเสบหรือไม่ก็เยื่อหุ้มสมองอักเสบค่ะก็ลองดูนะคะว่าสุขภาพของน้องๆนี่แข็งแรงไหมสมบูรณ์ไหมเป็นไข้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าน้องฉีดแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงนะคะว่าฉีดตรงนี้นี่จะเป็นอย่างไรนะคะมีไข้หรือเปล่าหรือไม่ก็ดูนะคะว่าอย่างน้อยๆนี่ครึ่งชั่วโมงว่าฉีดแล้วเป็นอย่างไรแต่ที่สำคัญนะคะบอกว่าเสริมภูมิคุ้มกันตรงนี้น้องๆไปโรงเรียนก็หน้ากากอนามัยล้างมือนะคะควบคู่กันด้วยหรือไม่ก็ใช้ภาชนะช้อนส้อมนี่แยกนะคะกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ดีเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะเตรียมกันไปได้นะคะหรือไม่ก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็เสริมกันด้วยวิตามินก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะก็ลองดูก็แล้วกันค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวคราวนะคะบอกว่าทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การบอกว่าอยากจะทำนโยบายตรงนี้นะคะให้ทำกันอย่างไรเป็นการปลุกฟื้นคืนชีพว่าท้องฟ้าจำลองนี่เป็นโมเดลต้นแบบเป็นการเปิดประตูให้น้องๆสู่ทุกวัยตรงนี้จะทำกันอย่างไรซึ่งทางกระทรวงศึกษาที่การบอกว่ามีนโยบายสำคัญในการปรับเปลี่ยนบทเรียนนะคะก็บอกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้จากพื้นที่ที่มีการจัดองค์ความรู้แบบเดิมๆสู่ระบบนิเวศการเรียนรู้แบบตลอดชีพภายใต้การยกระดับของพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้เขาเรียกว่าเป็นต้นแบบชีวิตตรงนี้ก็คือว่ามุ่งเน้นให้นะคะท้องฟ้าจำลองพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยมากกว่าสถานที่มีการจัดแสดงแต่ว่ามันเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางทุกศาสตร์เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในด้านของการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยเป็นการเสริมเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนนะคะทุกช่วงวัยเลยตั้งแต่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการหรือแม้กระทั่งกลุ่มเปราะบางค่ะสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วถึงกันแล้วก็สามารถที่จะทำกันได้แบบเท่าเทียมกันด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นระยะตรงนี้ก็คือว่าระยะเวลา5ปีที่อยากจะจัดทำก็คือในปี2570ถึงปี2574นะคะเป็นการครอบคลุมตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ามันเป็นระบบเป็นการเน้นย้ำหรือไม่ก็เสริมตรงนี้เป็นการขยายผลในระดับเขาเรียกว่าเป็นรูปธรรมสำหรับน้องๆที่อยู่ในห้องเรียนหรือไม่ก็อาจจะสู่ในด้านของสำหรับประชาชนสามารถที่จะเรียนรู้กันได้เป็นการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญสู่อนาคตที่เรียกว่าเป็นการช่วยหรือไม่ก็เชื่อมโยงพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้วยทำให้คนไทยเกิดแรงบันดาลใจสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่ก็เสริมทักษะในอนาคตกันได้เขาเรียกว่าไร้ขีดจำกัดตรงนี้ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าอยากจะทำตรงนี้เนี่ยสู่การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นการยกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไทยนะคะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เติบโตอย่างยั่งยืนตรงนี้ด้วยถือว่าท้องฟ้าจำลองในช่วงของเสาร์อาทิตย์คือว่าน้องๆหลายๆคนก็คงจะไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันในด้านของดาราศาสตร์อะไรแบบนี้หลายคนก็คงจะชอบกันตรงนี้ด้วยนะคะคือว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งการเรียนรู้ที่หลายๆคนก็คงจะชอบเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าบอกกันค่ะแล้วก็
็ในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะเดินทางกันไปเที่ยวกันอย่างไรค่ะเพราะว่าประเทศไทยก็อาจจะมีฝนลดลงนะคะแต่ว่าบางแห่งอาจจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนทางภาคของตะวันตกของประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่ามรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้อาจจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยอาจจะมีกำลังที่ลดลงหรือไม่ก็ปานกลางด้วยนะคะก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตรงนี้บริเวณที่นะคะทะเลอันดามันนะคะก็เฝ้าระมัดระวังในด้านของการเดินเรือด้วยนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนกันว่าฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนะคะเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งก็ดีเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็ลองดูการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แล้วกันนะคะในช่วงของการเดินทางของวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลากันกับเพลงของพี่พลพลก็แล้วกันนะคะไม่ท้อสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับศรีหศักดิ์เตือนกัมพูชาหยุดใช้เวทีระหว่างประเทศใส่ร้ายไทยหลังผู้แทนถาวรโจมตีไทยกลางวง UNSC ชี้ไม่เกิดประโยชน์สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ

0: วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ชื่อว่ากลิ่น

0: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้าน
2: นายเสียศักดิ์พงษ์เขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนื่องจากได้รับเชิญจากนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อให้ไปร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จีนเป็นประธานซึ่งโอกาสนี้ได้พบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาในการพบกันนี้เพื่อเป็นการสานต่อหลังจากที่ได้เคยหารือกันว่าจะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นพลิกหน้าใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างกันแต่ล่าสุดที่ตนรู้สึกไม่สบายใจจากกรณีที่นายแก้วเชียเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งที่เมื่อเราตกลงกันแล้วว่าจะไม่นำประเด็นทวิภาคีไปสู่เวทีระหว่างประเทศแต่ผู้แทนถาวรกัมพูชายังพูดเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกล้ำเข้าไปทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามซึ่งขัดกับการแถลงการร่วมที่ทั้งสองฝ่ายเคยได้ตกลงกันไว้ตนจึงเห็นว่าการกลับไปสู่การให้ร้ายประเทศไทยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลนั้นเราเห็นว่าทั้งไทยและกัมพูชาอยู่ในรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสโดยไทยจะใช้กรอบดังกล่าวเนื่องจากเราได้ยกเลิก MOU 44แล้วจึงควรพูดคุยกันก่อนแต่หากพูดคุยไม่ได้ก็มาดูกันว่าจะมีกลไกอื่นเช่นการประนีประนอมโดยบังคับหรือการประนีประนอมโดยสมัครใจแต่ต้องไปถึงจุดที่เราได้ลองคุยกันก่อนโดยไม่ควรจะไปสรุปว่าการเจรจาสองฝ่ายไม่เกิดประโยชน์และมาติดตามช่วงต่างโลกกับคุณปรางทิพย์รักบำรุงครับ
3: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐเผยว่ามีการเจรจาต่อรองกันได้เป็นส่วนใหญ่ในข้อตกลงยุติสงครามกับอิหร่านรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งส่วนรายละเอียดจะประกาศในเร็วๆนี้เกิดเหตุผู้ต้องสงสัยก่อเหตุการณ์ยิงใส่เจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีใกล้ทำเนียบขาวของสหรัฐและมีพลเมืองดีถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนทำให้ตำรวจยิงสวนกลับส่งผลให้ผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดในเมืองถ่านหินทางตอนเหนือของจีนปรับลดลงเป็นอย่างน้อย82คนยูกันดาพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาอีก3รายขณะที่สภากาชาดระบุว่าอาสาสมัคร3รายสงสัยว่าเสียชีวิตจากโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกท่ามกลางคำเตือนว่าอีโบลาอาจแพร่กระจายไปอีกหลายประเทศในแอฟริกาประชาชนหลายหมื่นคนรวมตัวประท้วงในกรุงมาดริดของสเปนเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกหลังรัฐบาลถูกรุมเร้าด้วยเรื่องอื้อฉาวคอร์รัปชันข้อมูลจากทางการบังคลาเทศเปิดเผยว่าการแพร่ระบาดของโรคหัดในบังคลาเทศฆ่าชีวิตเด็กๆไปแล้วกว่า500คนนับเป็นการระบาดที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีรังทิพย์รักบำรุงรายงาน
4: ศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนากรมการทหารสื่อสารเหล่าทหารสื่อสารยืนหยัดพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพและการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ.FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ทุกวันที่เราลุกขึ้นไปทำงานคือการรดน้ำให้ความฝันของเราเติบโต
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
3: ระ
2: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย
2: ์ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: อ
2: ยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM Playlist Non-Stop
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: like that.
1: EFM playlist non-stop.
2: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวองคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบวนจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง Zip Event
1: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: M Fandom Life
1: ให้แอตลาสกลายเป็นละครผลไม้คุณธรรมตามพล็อตที่เราเตรียมเอาไว้ให
2: ้และนี่เราก็มากันครบแล้วนะครับทุกคนคุณที่จะได้มรดกทุกอย่างไปคุณน้อยหนาครับผม
3: อุ้ยน้อยหนารู้สึกไม่สบายใจเลยเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆไม่ควรจะได้สมบัติคนเดียวเลย
4: จริงๆน้อยหนาตัวเล็กอยู่เลย
5: น้อยหนาควรแบ่งให้ลำไยนะเพราะว่าลำไยเนี่ยก็เป็นลูกคนโตของบ้าน
4: จริงๆน้อยหนาควรจะฟังเขานะ
6: โอ้ยน้อยหนาเขาก็ได้พินัยกรรมไปดีก็เมื่อคืนเขาเพิ่งเข้าไปในห้องของปู่แล้วเขาก็แก้พินัยกรรม
7: ทำอย่างนี้ลงไปได้ไง
4: ยิงย่าเห็นเหมือนกันยิงย่านอนอยู่ในห้องคุณปู
5: ่ย่ายิงย่าไหวไหมยิงย่าไปทำอะไรห้องคุณปู
4: ่เอ้า
8: ย่า
4: คุณปู่ก็คือผัวยิงย่าไม่ใช่หร
0: อฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีบอกคนไทยในปารีสรัฐบาลปกป้องแผ่นดินยึดประโยชน์ชาติแจ้งยูเนสโกหากกัมพูชาร้องขอสำรวจโบราณสถานต้องตรวจสอบ2ฝั่งเพื่อข้อมูลครบถ้วนสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
14: เสียวอะไรหรอครับ
13: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
14: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
13: โหดีจังเลยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
16: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
17: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
15: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
18: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
12: เมื่อวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีโอกาสพบปะคณะชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสช่วงหนึ่งของการทักทายประชาชนได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวตอบว่าดีใจที่ทุกคนมีความรักบ้านเกิดเมืองนอนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยพร้อมรับรองว่าด่านไม่เปิดสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบและเมื่อวานนี้ได้หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างไทยกัมพูชายูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้มีข้อมูลที่มีความชัดเจนและครบถ้วนนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยถึงการเดินทางมาในครั้งนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกที่มีรองนายกรัฐมนตรีถึง4ท่านร่วมมาเยือนฝรั่งเศสในวาระเดียวกันซึ่งในวันจันทร์นี้จะได้หารือระหว่างอาหารค่ำกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสแบบวงเล็กมากๆการพบปะครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับไทยที่จะสร้างโอกาสสร้างรายได้พร้อมฝากฝังประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้ช่วยดูแลคนไทยในฝรั่งเศสด้วย ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังกังวลว่าจะเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งเร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
7: รู้ทันภัยพิบัติคุณผู้ฟังคะเราได้ยินคำว่าซูเปอร์เอลนีโญกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเราทราบหรือไม่คะว่าล่าสุดเององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐเขาบอกว่านักพยากรณ์อากาศและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกตอนนี้กำลังจับตาการก่อตัวของปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งใหม่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนค่ะนั่นแปลว่ามันมีแนวโน้มพัฒนาเป็นซูเปอร์เอลนีโญหรือว่าเอลนีโญระดับรุนแรงที่สุดค่ะหลังอุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการประเมินกันว่ามีโอกาสประมาณ 80% ที่เอลนีโญจะก่อตัวภายในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้เลยค่ะขณะที่อุณหภูมิน้ำทะเลในพื้นที่สำคัญของมหาสมุทรแปซิฟิกเส้นศูนย์สูตรกำลังอุ่นขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ไปพบมวลน้ำอุ่นขนาดมหึมาสะสมอยู่ใต้ผิวน้ำด้วยค่ะหลายหน่วยงานด้านสภาพอากาศเขาก็เลยคาดการณ์กันว่าอุณหภูมิน้ำทะเลในแปซิฟิกอาจจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 2.5 องศาเซลเซียสหรือว่ามากกว่าในช่วงปลายปีนี้ซึ่งถือว่าสูงผิดปกติอย่างมากนะคะโดยตั้งแต่มีการบันทึกเอลนีโญครั้งใหญ่ครั้งแรกในปี2420ถึง2421มีเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นที่อุณหภูมิน้ำทะเลทะลุในระดับ2องศานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เขาก็เตือนว่ายังเร็วเกินไปที่จะฟันธงว่าเอลนีโญจะรุนแรงแค่ไหนเพราะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลมการค้าซึ่งพัดมาจากตะวันออกไปทางตะวันตกบริเวณเส้นศูนย์สูตรแต่ว่าถ้าลมดังกล่าวมันอ่อนกำลังลงก็จะยิ่งเร่งความรุนแรงของเอลนีโญขึ้นแต่หากกลับมาแรงขึ้นก็อาจจะชะลอหรือแม้แต่หยุดการพัฒนาก็ได้ค่ะ
8: จิตใจสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
12: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น. อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
19: ร่วมมือร่วมใจแผ่นดินไทยปลอดภัยยาเสพติด
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM playlist non stop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
3: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
2: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
3: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
2: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้าสวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดนี้ออกไปใช้เวลากับครอบครัวพากันไปกินของอร่อยแล้วกลับบ้านมาพักผ่อนแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 20:00 นตรงที่ YouTube A Palm ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุกสาขา

0: ไอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอก

0: EFM Playlist of the Week. Champ of the Week. Number one. ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11 นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับนิดาโพเปิดเผยผลสำรวจใครเป็นกลางทางการเมืองประชาชนส่วนใหญ่มององค์กรจิตอาสาเพื่อสังคมเป็นกลางที่สุดสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ิดาโพเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนถึงความเป็นกลางทางการเมืองส่วนใหญ่มองเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการไม่ค่อยเป็นกลางทางการเมืองส่วนสื่อมวลชนมีความเห็นก้ำกึ่งกันคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไป 1,310 หน่วยตัวอย่างในหัวข้อมีใครเป็นกลางทางการเมืองบ้างโดยเมื่อถามถึงกลุ่ม NGO ร้อยละ 32.75 บอกว่าค่อนข้างเป็นกลางรองลงมาร้อยละ 24.27 ไม่ค่อยเป็นกลางส่วนสื่อมวลชน 32.06% บอกค่อนข้างเป็นกลางรองลงมา 30.53% บอกว่าไม่ค่อยเป็นกลางขณะที่บุคลากรองค์การระหว่างประเทศ 34.43% บอกว่าค่อนข้างเป็นกลางรองลงมา 24.58% ไม่ค่อยเป็นกลางสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ30% บอกว่าค่อนข้างเป็นกลางรองลงมา 25.19% บอกว่าไม่ค่อยเป็นกลางส่วนความคิดเห็นต่อเพจวิจารณ์การเมืองอินฟลูเอนเซอร์ทางการเมืองมากที่สุด 31.83% บอกว่าไม่เป็นกลางเลยรองลงมา 26.18% บอกว่าไม่ค่อยเป็นกลางและร้อยละ 23.97 บอกว่าค่อนข้างเป็นกลางเมื่อถามถึงความเห็นต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ37.25% บอกว่าไม่ค่อยเป็นกลางรองลงมา 27.86% บอกว่าค่อนข้างเป็นกลางและเมื่อถามถึงความเป็นกลางของประชาชนในการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางการเมืองพบว่ามากที่สุด 37.63% บอกว่าค่อนข้างเป็นกลางรองลงมา 32.75% บอกว่าเป็นกลางแน่นอนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.เนื่องด้วยมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ด้วยเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.งดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.แต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส่วนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งโดยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่41เร่งนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้พี่น้องชาวอำเภอรามันจังหวัดยะลาหลังหลายหมู่บ้านเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากสภาวะภัยแล้งที่มาเร็วกว่าปกติติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: โดยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่41ได้ส่งชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมกับฝ่ายส่งกำลังบำรุงนำรถบรรทุกน้ำออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่5ตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยเจ้าหน้าที่ได้นำน้ำสะอาดเข้าแจกจ่ายและเติมใส่ภาชนะกักเก็บน้ำถึงหน้าบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจากการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคทั้งนี้จากการคาดการคาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้อาจมีความรุนแรงขยายวงกว้างทางหน่วยจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือและปรับพฤติกรรมใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูกาลพร้อมยืนยันว่าหากพื้นที่ใดได้รับความเดือดร้อนสามารถประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทหารหรือหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
2: ทำความดีทำไปไม่ต้องคิดแล้วชีวิตจะดีงามตามที่หวังแม้หากมีผู้ใดใครชิงชังคงแพ้ภัยด้วยตนทนทุกข์ใจคิดดีทำดีวันนี้วันพระ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น.อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลมอมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์มอมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 080-404-2439 หรือโทรศัพท์02-354-7391-2 ต่อ112
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือโอกาสใหม
11: ่ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: มีพนักงานมาใหม่คือเขามีแฟนมาขอ
3: ตอนนี้พี่ฟ้ากำลังแอบใครคุยอยู่วะ
2: มันเป็นแฟนที่เดี๋ยวนี้คนได้ยินแฟนเขาไม่ทำงานในองค์กรนี้นะทำงานข้างนอกและผู้ชายก็มีซัมติงในที่ทำงานเราจะเทนคนนี้ว่าบีสองเน
4: า
2: ะ
4: บีสองเป็นคนที่อยู่ในออฟฟิศฟีฟ่านะ
2: ใช่แล้วทีนี้เราก็เห็นแล้วเราสงสารน้องเราก็เลยพยายามหามือน้องแต่เราก็ไม่ได้เปิดเผยตัวนะว่าเราเป็นใครพอเขามาซุ่มแล้วก็ตอนได้ขนังขาเขาแล้วก็เลือกไปบีสองก็เลยได้ขึ้นมาเป็นหลวงสุดท้ายบีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
3: บีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
2: คือหนูดึงเสนอไหม
3: หนูเลยนะ
4: ลูกเสนอไหมใช่ไหมตามหลักสิทธิมนุษยชนอ่ะฟีฟ่าเสนอมันเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ว่ามันก็ชอบทำแหละที่ทำอ่ะแต่ทีเนี้ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงพี่ว่าเรื่องเขาแล้วล่ะฟีฟ่าหน
3: ู
4: ก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะ
0: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สวัสดีวันอาทิตย์กินข้าวให้ครบมื้อเติมโปรตีนดีๆให้ร่างกายสุขภาพจะได้ไม่งอแงนะครับ
9: EFM Playlist Non-Stop

ันว่าอย่าเพิ่งไปเลยเธอเดี๋ยวก่อนมิสขอตั้งแปดเบอร์เดี๋ยวก่อนตอนนี้เดินรอบเกาะช่วยพายุงเธอเดินจงมือสุดจะเสือว่าหานกยุงหยุดนกมันหยุดจ้องเธอค่อยๆหยิบกล้องตัววัดแสงมันบกพร่องแล้วเธอก็หันมาถามกดซันใน16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาฟลัชฟลัชมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วว่ารอเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกเธอแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเล่นในทรายโอ้ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นสั่นเขาก็เอากระ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลย

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมชลประทานเตือน7จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเฝ้าระวังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินมันทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
10: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: สำนักงานชลประทานที่12แจ้งเตือนถึง7จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอัตรา500ถึง700ลูกบาศก์เมตรคุณวรชนฟักขาวรายงานครับ
12: นายสงการชลอศรีเจริญผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่1ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีสืบเนื่องจากปัจจุบันมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราที่เพิ่มขึ้นซึ่งปัจจุบันที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่18ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นซึ่งทางเขื่อนเจ้าพระยาจะรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกินระดับบวก 16.6 เมตรต่อตะกอและคาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทถึงบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวยังคงอยู่ในตลิ่งลำน้ำทางนี้สำนักงานชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวด้วยการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรหากมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะแจ้งให้ทราบต่อไปวรชนฟักขาวรายงานครับ
5: และมาติดตามสรุปข่าวกีฬารอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
13: เจดอนซานโชมิดฟิลด์ชาวอังกฤษของแอตแลนต์วิลล่าสโมสรดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้รับการบันทึกชื่อให้กลายเป็นนักฟุตบอลคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลทั่วยุโรป3รายการจาก3ฤดูกาลติดต่อกันโดยนักเตะวัย26ปีที่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาค้าแข้งในถิ่นวิลล่าปาร์คเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเคยลงสนามในรอบชิงชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกร่วมกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ฤดูกาล 2023-2024 ต่อด้วยลงสนามนัดชิงชนะเลิศยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกได้แชมป์กับเชลซีฤดูกาล 2024-2025 ก่อนจะพาแอสตันวิลล่าได้แชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกในฤดูกาลนี้ด้านลิซ่าแบ็คพิงค์หรือลาลิสามโนบาลศิลปินระดับโลกขวัญใจชาวไทยได้สร้างความปลาบปลื้มรวมถึงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศบ้านเกิดหลังมีส่วนร่วมในเพลง Ghost 1ในเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจัดโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA โดยลิซ่าที่จะมีคิวขึ้นแสดงในพิธีเปิดศึกฟาดแข้งเวิลด์คัพ2026ที่โซฟาสเตเดียมนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริการ่วมกับศิลปินระดับโลกอีกหลายคนก่อนเกมคู่เปิดสนามระหว่างทีมชาติสหรัฐพบกับทีมชาติปารากวัยจะมีขึ้นในช่วงเช้าวันที่13มิถุนายนที่จะถึงนี้ตามเวลาประเทศไทยขณะที่อำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์โลกมวยสากลขวัญใจชาวไทยที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองจังหวัดชลบุรีได้เข้าทำการควบคุมตัวและนำตัวฝากขังศาลจังหวัดชลบุรีหลังพบพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งจากผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบสารเสพติดในร่างกายโดยทางเจ้าตัวได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาพร้อมทั้งเปิดใจยอมรับความผิดและขอโอกาสปรับตัวเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจากสังคมอีกครั้งสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
14: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
5: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิทธนินท์ บุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว
2: ันที่ท้ออาจมีน้ำตาแต่วันที่เราผ่านมาจะมีแต่รอยยิ้ม
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
0: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไร
2: มันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะวันนี้เราจะเจออะไรมันตื่นเต้นทุกวัน
3: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงานเนาะ
2: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบเฮ้ยอันนี้เราไม่ถนัดเลยหรอกแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่
3: สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไร
2: ปัญหาค่ะคิ้วไม่เท่ากันตาตกไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนเรื่องสีก็เป็นอีก
1: การ
2: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว สวัสดีวันอาทิตย์พักผ่อนให้เต็มอิ่มอีกหนึ่งวันแล้วเตรียมพร้อมเริ่มต้นทำงานในวันพรุ่งนี้นะคะ
7: EFM Playlist Non-Stop

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
2: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับก็จะได้นำสาระน่ารู้นะครับกิจกรรมต่างๆในช่วงนี้นะครับมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569แล้วก็ในช่วงนี้นะครับทุกภาคส่วนก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569นะครับเราก็จะได้นำกิจกรรมของกองทัพบกนะครับโดยวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกท่านได้เป็นประธานนะครับในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ณอาคาร100ปีวัดโบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับโดยมีคณะผู้ชานะครับกำลังพลของกองทัพบกตลอดจนครอบครัวของผู้ที่เข้ารับการอุปสมบทในครั้งนี้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกท่านได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายมาลัยสักการะพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรพร้อมทั้งเปิดกลวยถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นได้รับคำกล่าวขอขมาลาอุปสมบทจากหน้ากองทัพบกพร้อมกล่าวอนุโมทนาบุญและอโหสิกรรมต่อจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมมอบพระไตรให้แก่หน้ากองทัพบกผู้มีกุศลเจตนาน้อมใจอุปสมบทจำนวน49นายค่ะ
2: สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทนะครับภายในพระโบสถก็ได้รับความเมตตานะครับจากพระเดชพระคุณได้คุณพระพรหมวชิรรังสีเจ้าวาดวัดโบวรนิเวศราชวรวิหารนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ถวายเครื่องสักการะและเครื่องทายธรรมแด่ประธานสงฆ์และกราบลาตามลำดับกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติครั้งนี้นะครับกองทัพบกได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดไม่ได้ตลอดจนเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงตั้งมั่นพระราชฤทัยนะครับในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนและก็ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนะครับเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะพระราชจริยวัตรอันงดงามนะครับที่ตราตึงในใจของปวงชนชาวไทยเสมอมาครับ
1: ค่ะแล้วต่อกันที่เนื่องในโอกาสนะคะที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ที่ได้องค์การยูเนสโกเนี่ยได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านขึ้นนะคะโดยในระหว่างวันที่22ถึง31พฤษภาคมนี้ได้จัดให้มีนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก็ขอเชิญชวนนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีค่ะ
2: นะครับพี่น้องประชาชนท่านใดที่อยู่ใกล้นะครับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก็สามารถไปชมนิทรรศการนะครับไปศึกษาเรียนรู้นะครับเพราะว่าพระองค์ท่านอยู่ในสมัยรัชกาลที่7นะครับเป็นพระมเหสีพระองค์แรกนะครับในสมัยของที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับก็มีพระราชกรณียกิจมากมายนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของรัฐบาลนะครับดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝนที่กำลังดำเนินอยู่ในช่วงนี้นะครับก็เข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการกรมบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็ได้ติดตามสภาพอากาศนะครับร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงครึ่งหลังนะครับของเดือนพฤษภาคม2519นี้นะครับประเทศไทยก็ได้เข้าสู่ฤดูฝนนะครับโดยอุณหภูมินะครับก็จะลดลงแล้วก็มีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีพายุไซโคลนนะครับก่อตัวในทะเลอันดามันหรือว่าอ่าวเบงกอลแล้วก็เคลื่อนเข้ามาใกล้หรือว่าเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของประเทศก็จะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในหลายพื้นที่และอาจจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนท่านจึงได้สั่งการนะครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัดได้ให้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยนะครับตลอดช่วงฤดูฝนในปีนี้ครับ
1: ค่ะด้านการเผชิญเหตุนะคะได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นศูนย์ควบคุมสั่งการและอำนวยการหลักในการระดมสรรพกำลังประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานพร้อมกับมีการแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจนในกรณีที่มีฝนตกหนักฝนตกสะสมหรือฝนตกเนี่ยหากประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดสถานการณ์อุทกภัยก็ให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าจุดรองรับการอพยพพร้อมกับจะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนดูแลด้านการดำรงชีพและสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นให้เพียงพอและเหมาะสมนั่นเองค่ะกรณีมีคลื่นลมแรงคลื่นสูงหรือว่าคลื่นซัดชายฝั่งให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกลาดตระเวนการเดินเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดจนกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนแจ้งพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากคลื่นซัดชายฝั่งให้ทราบถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงฤดูฝนโดยได้สั่งการนะครับให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตนะครับตั้งแต่เขต1ถึง18เลยนะครับทั่วประเทศได้เตรียมพร้อมบุคลากรนะครับแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยสำหรับรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนนะครับในพื้นที่รับผิดชอบให้พร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงนะครับอย่างเช่นรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถประกอบอาหารเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและก็ให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งนอกจากนี้นะครับก็ขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศบริเวณน้ำในแม่น้ำลำคลองและก็ปริมาณน้ำฝนรวมถึงเมื่อเกิดสาธารณภัยก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการลดผลกระทบนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยให้ได้มากที่สุดทั้งนี้นะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะติดตามประกาศนะครับการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert นะครับแล้วก็หากท่านได้รับความเดือดร้อนนะครับจากสาธารณภัยก็สามารถที่จะแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือทางไลน์นะครับก็คือปภ.รับแจ้งเหตุ1784โดยมี LINE ID ก็คือ LINE @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัยด้วยนะครับ1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปครับ
1: ค่ะแล้วก็มาที่กิจกรรมนะคะเรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เป็นสายช้อปปิ้งด้วยแล้วก็เป็นสายเที่ยวด้วยค่ะทางรัฐบาลโดยททและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการจัดเต็มโปรโมชั่นลดราคาและสิทธิพิเศษตลอดช่วงกรีนซีซั่นระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง15สิงหาคมค่ะเป็นโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026นะคะทุกท่านจะได้พบกับดีลสุดพิเศษทั้งเมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครพัทยาเชียงใหม่อุดรธานีภูเก็ตหาดใหญ่ช้อปสินค้าไทยคุณภาพพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นงานคราฟต์เครื่องประดับและสินค้ารักโลกจากวัสดุรีไซเคิลพร้อมมอบประสบการณ์นะคะให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกปี2568เนี่ยโครงการนี้สามารถที่จะสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า700ล้านบาทนักท่องเที่ยวพึงพอใจสูงสุดถึง 92.92% นะคะผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าร่วมในโครงการก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account LINE Thailand Grand Sale นั่นเองค่ะก็สะกดตรงตัวเลยนะคะ
2: นะครับวันนี้24นะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่รอคอยนะครับก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัดก็มีคนสงสัยนะครับว่าถอนเป็นเงินสดได้หรือไม่แล้วก็สามารถที่จะเช็คเงื่อนไขก่อนที่จะรับลงทะเบียนการรับสิทธิ์กันตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับก็หลังจากที่คณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัดเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาค่าของชีพวิกฤตพลังงานแล้วก็ช่วยธุรกิจรายย่อยนะครับโครงการดังกล่าวก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ลงทะเบียนในวันที่25ถึง29พฤษภาคมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นครับ
1: ค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะให้สิทธิ์กับประชาชนจำนวน30ล้านคนด้วยการรวมถึงกลุ่มเปราะบางที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 13.18 ล้านคนโดยรัฐสนับสนุนเงิน 60% และประชาชนจ่ายเองอีก 40% เพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าบริการที่กำหนดและบริการฟู้ดเดลิเวอรี่นั่นเองค่ะ
2: นะครับประชาชนก็จะได้รับวงเงินนะครับ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2519รวมทั้งทิ้นก็ 4,000 บาทต่อคนโดยใช้วงเงินได้นะครับไม่เกิน200บาทต่อวันก็จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2519ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ครับ
1: ค่ะสำหรับประเด็นที่ประชาชนยังสงสัยนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถที่จะถอนเป็นเงินสดได้หรือไม่จากเว็บไซต์นะคะไทยช่วยไทยพลัสระบุชัดเจนเลยค่ะว่าการสแกนจ่ายเงินผ่านโครงการต้องมีการซื้อสินค้าหรือบริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่ายไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการถอนเงินสดหรือรับแลกสินค้าบริการคืนเงินเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใดค่ะ
2: นะครับก็ให้ปฏิบัติตามนั้นนะครับเดี๋ยวอาจจะมีผิดกฎหมายกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะปิดระบบรับสมัครนะก็คือหลักสูตรนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกนะครับความฝันของน้องๆนะครับที่จะได้สวมชุดสีขาวมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะครับก็24พฤษภาคมนี้ก็จะปิดรับสมัครแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังลังเลอยู่ก็ต้องรีบตัดสินใจนะครับแล้วก็กดสมัครได้เลยโดยเป็นการสมัครแบบออนไลน์นะครับได้ที่ www.rtanc.com สมัครแล้วนะครับอันนี้สำหรับน้องๆนะครับที่สมัครแล้วก็อย่าลืมชำระเงินค่าสมัครให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์นะครับแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกครับ
1: ค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่ก็อย่างที่เรียนไปเมื่อต้นรายการว่าเราเนี่ยเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วนะคะทำให้ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการไปหาเห็ดก็จะต้องเข้าป่าไปหาเห็ดกันนะคะเห็ดป่าในช่วงนี้เนี่ยก็จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษเพราะว่าเห็ดป่าเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็พบเห็ดขึ้นเองตามธรรมชาติจำนวนมากแต่รู้หรือไม่คะว่าเห็ดพิษหลายชนิดเนี่ยมีลักษณะคล้ายเห็ดที่กินได้จนเสี่ยงเก็บผิดโดยไม่รู้ตัวบางชนิดก็ถึงแม้ว่าเราจะปรุงสุกแล้วแต่ก็ยังมีพิษร้ายแรงอยู่เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่ในขณะนี้นะคะกำลังไปเข้าป่าหาเห็ดป่าอยู่นะคะก็ไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะคะเห็ดแล้วก็ถ้าหากว่ามีอาการทานเห็ดเข้าไปในช่วงนี้แล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องหรือว่าถ่ายเหลวเนี่ยหลังจากรับประทานเห็ดก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมกับนำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายไปด้วยนะคะหรือสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะ
2: นะครับแล้วก็มาถึงเรื่องนี้ครับประกาศโรคติดต่ออันตรายอีกแล้วนะครับก็คือจากการที่ประกาศนะครับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงก็มีคองโกยูกันดานะครับอันนี้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลานะครับซึ่งก็มีผลตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาทางรัฐบาลนะครับโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะครับราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่นะครับประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรนะที่เป็นเขตติดต่ออันตรายนะครับก็คือเป็นเขตติดต่อโรคอันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบนะครับพุทธศักราช2569โดยกำหนดนะครับ

0: ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับต้องก็ยังได้กล่าวอีกนะครับว่ารัฐบาลนะครับได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับด้านสาธารณสุขให้กับพี่น้องประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับผ่านกรมควบคุมโรคก็ได้เพิ่มความเข้มงวดนะครับในการคัดกรองสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางนะครับจากพื้นที่ระบาดเนี่ยจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card นะครับสำหรับชาวต่างชาติแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือระบบ Thai Health Pass นะครับอันนี้ผ่านเว็บไซต์สำหรับคนไทยก็พร้อมนะครับที่จะดำเนินการตรวจคัดกรองอาการนะครับวัดไข้ซักประวัติแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องนะครับเป็นเวลา21วันครับ
1: ค่ะนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในภาคการบินมีการกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านด้วยกันนั่นก็คือการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังอย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้ก็เน้นย้ำนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้โดยสารต้องสงสัยทั้งกรณีตรวจพบบนอากาศยานกรณีผู้โดยสารแสดงอาการภายหลังเดินทางเข้าประเทศเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะ
0: นะครับรัฐบาลยืนยันนะครับบอกว่าความพร้อมนะครับของระบบสาธารณสุขไทยนี่ในการเฝ้าระวังป้องกันและก็ควบคุมโรคติดต่ออันตรายโดยได้บูรณาการนะครับการทำงานร่วมกันของหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยและก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับประชาชนทั้งนี้นะครับก็ขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกนะครับอันนี้ก็ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวไว้นะครับก็ในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กลับมาในช่วงต่อไปของรายการครับ
2: หน้าฝนกำลังจะมาแล้วค่ะเรามาเตรียมบ้านให้ปลอดภัยกันนะคะทำความสะอาดรางน้ำและเก็บเศษใบไม้เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกค่ะยกปลั๊กไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สูงจากระดับน้ำท่วมไว้นะคะตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ใกล้บ้านลดความเสี่ยงเวลาพายุแรงค่ะอย่าลืมเตรียมของจำเป็นเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยนะคะเตรียมบ้านให้พร้อมก่อนหน้าฝนช่วยให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะมาสู่ช่วงของธรรมะออนแอร์นะคะวันนี้ค่ะก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของมงคลที่24มีความสันโดษค่ะก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์บุญยฤทธิ์นะคะสันโดษคืออะไรคะ
0: นะครับก่อนที่จะไปทราบความหมายของคำว่าสันโดษคืออะไรนะครับก็มีผู้ที่เปรียบความหมายนะครับของคำว่าสันโดษไว้นะครับท่านบอกว่าน้ำนะครับแม้มีเพียงน้อยแต่ก็สามารถที่จะทำให้แก้วน้ำนี่เต็มบริบูรณ์ได้แต่ตรงกันข้ามนะครับน้ำนี่แม้มีจะมากมายมหาศาลขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทำให้มหาสมุทรเต็มบริบูรณ์ได้ในทำนองเดียวกันนะครับทรัพย์สินเงินทองแม้เพียงน้อยก็สามารถที่จะยังใจของผู้ที่มีความสันโดษให้เต็มเปี่ยมได้ด้วยความสุขความพอใจแล้วก็ตรงกันข้ามนะครับแม้ว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลเพียงใดแต่ถ้าใจของผู้ที่ไม่มีความสันโดษก็ยังคงมีความเร่าร้อนกระวนกระวายมีความกระหายอยากได้อยู่นั่นเองนะครับนี่ก็คือคำเปรียบเปรยนะครับในเรื่องของความสันโดษทีนี้ความสันโดษนะครับอันนี้เป็นภาษาบาลีนะครับมาจาก2คำก็คือสันซึ่งแปลว่าตนเองส่วนโตสะนะครับแปลว่ายินดีรวมกันแล้วนะครับสันโดษก็แปลว่ายินดีชอบใจพอใจสุขใจกับของตนนะครับโดยความหมายนั้นก็คือให้รู้จักพอนะครับแล้วก็รู้จักประมาณในเรื่องของสันโดษนะครับคุณรอนก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วบอกว่าอาจจะมีผู้ที่มีความเข้าใจผิดกันนะครับในเรื่องของคำว่าสันโดษมีความเข้าใจนะครับบอกว่าสันโดษนี่อาจจะทำให้ยากจนบ้างละนะครับเข้าใจว่าสันโดษนี่ทำให้เป็นคนเกลียดคร้านหรือว่าเข้าใจว่าสันโดษนี่เป็นการขัดขวางความเจริญนะทีนี้วันนี้นะครับเราจะได้มา พิจารณากันนะครับบอกว่าความเข้าใจของคนเรา

0: ้นมันจริงหรือไม่ลักษณะของสันโดษที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรมีคุณหรือว่ามีโทษนะครับอันนี้เรียกว่าลักษณะของสันโดษครับ
1: ค่ะแล้วก็ในคำถามข้อต่อไปนะคะนั่นก็คือลักษณะของความสันโดษค่ะจะต้องประกอบด้วยลักษณะอย่างไรบ้างคะ
0: นะครับบุคคลผู้ที่มีความสันโดษนะครับท่านบอกว่าจะต้องประกอบด้วยลักษณะ3ประการนะครับ3อย่าง1นะครับนี่เป็นภาษาบาลีนิดนึงนะครับสักเกณะสันโดษก็จะแปลว่ายินดีกับของของตนประการที่2นะครับลักษณะที่2ก็คือสันเตนะสันโดษก็คือยินดีกับสิ่งที่ได้มาแล้วก็ลักษณะที่3ก็คือสะเมนะสันโดษคือยินดีโดยมีใจสม่ำเสมอนะครับก็ขออนุญาตได้ขยายความนิดนึงครับว่าแต่ละคำแต่ละคำนั้นหมายถึงอะไรคำว่ายินดีกับของของตนนะครับท่านบอกว่าก็หมายถึงการยินดีกับสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วพอใจกับของของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราลูกของเรางานของเราประเทศชาติของเราถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้ท่านเหล่านี้นะครับจะมีข้อบกพร่องอย่างไรเราก็ต้องพยายามแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปคิดไขว่คว้าแย่งชิงของคนอื่นมาเป็นของตนเองนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นช่างซ่อมรองเท้านะครับอาจจะมีที่ตั้งอยู่ริมถนนแต่ถ้าช่างนะครับมีความพอใจในงานของตนเองตั้งใจทำงานนะครับด้วยความขยันขันแข็งมีความละเอียดรอบคอบก็สามารถทำให้เป็นที่ติดใจของลูกค้าได้สามารถที่จะเก็บหอมรอมริบทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถที่จะตั้งตัวได้แล้วก็สามารถขยายกิจการใหญ่โตก็มีตัวอย่างให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ยินดีในของของตนนะครับต่อไปนะครับยินดีกับสิ่งที่ได้มาอันนี้ก็หมายถึงว่ายินดีของส่วนที่ตนได้มานั่นก็คือหวังว่าไม่ว่าเราจะแสวงประโยชน์อันใดทุ่มเทสติปัญญาความสามารถทำไปเต็มที่แล้วแต่ผลที่ได้มาก็คือได้เท่าไหร่ก็ต้องพอใจเท่านั้นอาจจะไม่ถึงเป้านะครับอาจจะไม่ได้ประณีตสวยงามแต่ก็ให้พอใจยินดีเพียงแค่นั้นนะครับไม่ถึงกับต้องกระวนกระวายเป็นทุกข์เพราะว่าได้ไม่สมอยากแล้วก็ไม่เป็นคนชนิดที่ว่าถ้าไม่ได้เล่ห์ด้วยกลก็เอาได้ด้วยมนต์ก็ด้วยคาถานะครับหรือว่าอันนี้ประการที่2ประการที่3นะครับยินดีโดยมีใจสม่ำเสมออันนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายนะครับก็ให้มีความรู้สึกว่าไม่รู้สึกดีใจจนเกินไปนะครับเมื่อได้พบสิ่งที่ถูกใจแล้วก็อีกในทำนองนึงก็คือไม่เสียใจจนเกินไปถ้าประสบกับสิ่งที่ไม่ถูกใจนะครับอันนี้คือลักษณะของสันโดษทั้ง3ประการครับ
1: ค่ะประเภทของสันโดษค่ะมีกี่ประเภทคะ
0: คำว่าสันโดษนะครับก็มี3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือยะถาลาภสันโดษก็คือยินดีตามที่ได้ประการที่2ก็คือยะถาภรสันโดษก็คือยินดีในสิ่งที่ควรแก่สมรรถภาพแล้วก็ประการที่3ก็คือยะถาสารุปสันโดษยินดีกับสิ่งที่ควรแก่ฐานะนะครับคำว่ายินดีตามที่ได้นะครับก็คือได้สิ่งใดมานะครับเราก็ต้องมีความพอใจอย่างนั้นนะครับไม่เสียใจถ้าได้ไม่เท่าที่ต้องการแต่ขวนขวายสร้างเหตุให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับอย่างเช่นเป็นข้าราชการนะครับขยันทำงานก็ตั้งใจนะครับบอกว่าปีนี้น่าจะได้เลื่อนขั้นสัก2ขั้นแต่ถ้าเกิดได้ไม่ถึง2ขั้นนะครับก็ไม่ต้องเสียใจแล้วก็พอใจด้วยนะครับที่ได้เลื่อนขั้นขึ้นมา1ขั้นเราก็สามารถที่จะทำงานสร้างประโยชน์ได้มากกว่าเดิมนี่เรียกว่ายินดีตามที่ได้ประการที่2ยินดีสิ่งที่ควรแก่สมรรถภาพก็คือเราเนี่ยมีความสามารถคนเรานะครับมีความสามารถไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นกำลังกายกำลังความคิดกำลังใจกำลังความดีอันนี้ก็ต้องรู้ตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยมันมีแค่ไหนแล้วก็เราต้องแสวงหาหรือว่าจะต้องยอมรับเฉพาะของที่ควรแก่สมรรถภาพของเราเท่านั้นไม่เป็นคนตีราคาตัวเองผิดอย่างเช่นคิดเอาง่ายๆเลยตื้นๆนะครับเขาเป็นอะไรตัวเราก็จะเป็นอย่างเขาทุกอย่างอันนี้ก็ไม่ได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเข้าทำนองนะครับบอกว่าเห็นเขานั่งคานหามเอามือประสานก้นนะครับอันนี้ก็คืออย่าไปเทียบเคียงกับคนอื่นนะครับความสามารถของเราอาจจะเป็นได้แค่รัฐมนตรีนะครับเราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนให้เป็นถึงกับท่านนายกส่วนที่3นะครับยินดีกับสิ่งที่ควรแก่ฐานะ อันนี้ก็คือให้เราพิจารณานะครับบอกว่าเรานี่มีฐานะเป็นอะไรเป็นนักบวชชาวบ้านผู้ใหญ่ผู้น้อยครูในพันในร้อยในสิบอธิบดีหรือว่าเสมียนอันนี้เราก็ต้องแสวงหาหรือว่ายอมรับกับของที่ควรแก่ฐานะของเรานะครับไม่ควรที่จะเป็นคนฝ่ายสูงเกินศักดิ์นะครับอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเรานี่เป็นผู้น้อยก็ไม่ควรที่จะใช้ข้าวของเครื่องใช้ที่มันหรูหราราคาแพงเกินหน้าเกินตาเพื่อนร่วมงานหรือว่าเกินหน้าเกินตาผู้บูชานะเพราะอาจจะทำให้เกิดความมันไส้นะครับเกิดความอิจฉาริษยาแล้วก็ไม่เป็นผลดีกับตัวเรานะครับอันนี้เรียกว่าเป็นคนประเภทจมไม่ลงนะครับก็สรุปไว้นะครับสำหรับประเภทของสันโดษนะครับวันนี้ก็เรื่องราวยังไม่จบนะครับเอาไว้ติดตามอาทิตย์หน้านะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศปลายสัปดาห์หน้าไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเท

0: รีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ช่วงต้นสัปดาห์ฝนจะลดลงแต่ปลายสัปดาห์จะมีร่องมรสุมทำให้ไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นคุณบุญรอดปัทุมณีอะไรกันครับ
4: ตั้งแต่วันนี้จนถึง27พฤษภาคมฝนจะลดลงแต่ยังคงตกหนักด้านตะวันตกของประเทศซึ่งเป็นแนวรับลมมรสุมสำหรับวันนี้ฝนตกหนักในภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ระนองพังงาและภูเก็ตให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นในทะเลอันดามันสูง 1-2 เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่จากนั้นช่วงวันที่ 28-30 พฤษภาคมฝนจะเพิ่มขึ้นในภาคเหนืออีสานภาคกลางเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านและมีกำลังแรงขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาสรุปปรากฏการณ์เอนโซช่วงนี้อยู่ในสภาวะปกติจนถึงเดือนมิถุนายนจากนั้นจะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญและต่อเนื่องจนถึงปลายปีนี้ทำให้ฤดูฝนของปีนี้ฝนจะน้อยกว่าปีที่แล้วเกษตรกรต้องวางแผนการใช้น้ำให้ดีนะคะบุญรอดพันธุมณีรายงานค่ะ
3: และมาติดตามทิศทางข่าวในสัปดาห์หน้ากับคุณธิตารีสายสว่างครับ
5: ประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60 40 25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์วันแรก1มิถุนายน69รับวงเงินเดือนละ 1,000 บาทรวมสูงสุด 4,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังกทมประกาศเลือกตั้งผู้ว่ากทมสกอย่างเป็นทางการเตรียมเปิดรับสมัคร28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ที่ห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงและติดตามความคืบหน้าในส่วนของการตรวจสอบดำเนินคดีจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่จอดขวางคร่อมรางเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากในส่วนของกรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความให้ตรวจสอบเอาผิดผู้ขับขี่ทุกคนที่ขวางคร่อมรางรถไฟในวันที่เกิดเหตุสภาจอดถกวาระด่วน28พฤษภาคมนี้จะส่งตัวสสชนพัฒน์นาคชั่วสสสงขลาพรรคกล้าธรรมระหว่างสมัยประชุมหรือไม่หลังจาก DSI ส่งหนังสือขอตัวไปสอบสวนคดีพนันออนไลน์องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและยังต้องติดตามกันต่อหลังจากกรรมธิการการกีฬาแนะรัฐบาลเร่งเจรจาลดค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026จ่อเชิญกสทช.กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแจ้งความคืบหน้าในสัปดาห์หน้านี้ธิตารีสายสวรรายงานค่ะ
3: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเวลา 17:30 น.ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและหว่างพันพุ่มเวลา 19:29 น.ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลอีกทั้งขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569
6: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: กองทบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม
2: ่ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: ต่อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
3: เพื่อชายความจำเสื่อมต้องกลายมาเป็นโจรในตำนาน
4: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา
3: สู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตาวิววรรณรสอ้อยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30เริ่มวันจันทร์ที่25 พฤษภาคมนี้20:30ดูทีวีช่องวัน31 20:30ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
6: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
7: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
8: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
9: ประชาภาพาไปมู
10: ่ตามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดีเฟซบุ๊กและ TikTok คชาพาพาไปมู
11: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2 ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันอาทิตย์อย่าลืมมีความสุขกับอะไรเล็กๆนะคะแค่ยิ้มทุกอย่างจะง่ายขึ้นขอให้วันนี้ใจดีกับคุณนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: พักก่อนจ้ะไปนอนจ้ะใดๆก็คือลำใหญ่เด้อหยุดจ้ะหยุดจ้ะหยุดจ้ะไปไกลๆเด้อน่าจะผิดเท่าไหร่จ้ะพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสาวลึกแล้วอย่าไปทักก่อนพักผ่อนพี่อยากให้

0: EFM playlist non-stop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: EFM Playlist of the Week
3: Highest Climber
4: Number 8 Super
5: Boring ยังไงครับเฮียทำไมครับเฮีย
6: ครับเฮียบาส
5: ไม่อยากทำครับเฮีย
6: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมควบคุมโรคเผยไทยพบโควิด-19 สายพันธุ์ MB181 เป็นสายพันธุ์หลักซึ่งแตกออกมาจากสายพันธุ์ JN1 แต่ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นสักครู่กับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยปี2569ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังณวันที่23พฤษภาคม2569พบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 3,642 รายเสียชีวิต1รายผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ30 ถึง 35ปีรองลงมาเป็น60ปีขึ้นไปและอายุ20ถึง29ปีตามลำดับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาพบรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ยังคงต่ำกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังข้อมูลจากสถาบันวิจัยสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคม2568ถึง23เมษายน2569พบสายพันธุ์ MB181 เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยคิดเป็น 50.95% สายพันธุ์ MB181พบการกลายพันธุ์ในตำแหน่งโปรตีนน้ำหลายจุดที่เพิ่มจากเดิมสายพันธุ์ JN1 ทำให้มีความสามารถในการแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นและหลบภูมิได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าสถานการณ์ในประเทศไทยโรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นหรือโรคติดต่อตามฤดูกาลแม้ว่าความรุนแรงของโรคและแนวโน้มการแพร่ระบาดจะลดลงแต่ยังต้องรักษามาตรฐานที่สำคัญเน้นมาตรการทางสังคมที่สมดุลกับวิถีชีวิตใหม่เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตำรวจจับ10สาวเวียดนามยืนรบเร้าค้าประเวณีย่านลุมพินีปรับรายละ 1,000 บาทเพิกถอนวีซ่าพร้อมผลักดันส่งกลับประเทศทันทีคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งนำกำลังบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลุมพินีและเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกระดมกวาดล้างจับกลุ่มคนต่างด้าวที่ลักลอบกระทำความผิดและสืบสวนหาข่าวเพื่อป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพรบ.คนเข้าเมืองรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากการปูพรมตรวจค้นและกวดขันในพื้นที่ย่านลุมพินีสามารถจับกลุ่มตัวหญิงต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม10คนขณะกำลังเข้าชักชวนแนะนำตัวติดตามหรือรบเร้าบุคคลตามท้องถนนและที่สาธารณะเพื่อการค้าประเวณีซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นพินัยผู้ต้องหาทั้ง10รายรายละ 1,000 บาทตามมาตรา5แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีอย่างไรก็ตามหลังเสร็จสิ้นกระบวนการของพบ.สน.ลุมพินีได้ทำหนังสือแจ้งเหตุพฤติการดังกล่าวไปยังกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งทันทีซึ่งพลตำรวจตรีประสาทเขมประสิทธิ์ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการของคนต่างด้าวกลุ่มนี้เข้าข่ายเป็นภัยสังคมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยจึงได้ลงนามอนุมัติเพิกถอนการอนุญาตที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและเตรียมดำเนินการผลักดันส่งกลับพร้อมขึ้นทะเบียนต้องห้ามในการเดินทางกลับเข้ามาในไทยอีกธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อย่าปล่อยให้คำว่าเดี๋ยวมาทำลายความฝันและความสำเร็จ
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนพยาบาลวันนั้นเขากำลังลงเวรตอนดึกแต่ที่จอดรถจะอยู่ติดฝั่งเป็นป่าช้าของหมู่บ้านศพส่วนมากในป่าช้าก็เลยจะเป็นศพที่ตายโหงเขาก็เดินไปที่จอดรถพอขึ้นรถไปเขาก็เก็บของโน่นนี่นั่นเตรียมสตาร์ทรถพอกดสตาร์ทรถแล้วก็เปิดไฟรถปึ้งไฟรถฉายไปที่ป่าช้าค่ะแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นขาร้อยคู่อะค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสวัสดีวันอาทิตย์ชาร์จแบตให้ตัวเองได้ง่ายๆด้วยการทำอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยลองทำลองดูนะคะ
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Bobacon, Bobacon, eh?
5: Bobacon, Bobacon, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: ออวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุกสาขาHey kid.

0: ไอ้ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น. เช้า
0: พบกับ
3: แฉข่าวเช้า
2: วันจันทร์อังคาร
0: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
0: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
0: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
6: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
8: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอด
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น. กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะคนกรุงเทพกว่า 50% อยากได้ชัดชาติกลับมานั่งผู้ว่ากทม.อีกสมัยและเมย์รัชนกอินทนนท์คว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์2026มาครองเป็นสมัยที่3สักครู่มาติดตามค่ะ
12: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
13: เสียวอะไรหรอครับ
12: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
13: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
12: โหดีจังเลยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขา
4: ส่วนดุสิตโพเผยคนกรุงเทพที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยากได้นายชัดชาติหวนกลับมานั่งตำแหน่งผู้ว่ากทม.อีกสมัยขณะที่สก.อยากได้จากพรรคประชาชนคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจประชาชนคนกรุงเทพเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.โดยถามคุณลักษณะของผู้ว่ากทม.ที่คนกรุงเทพต้องการมากที่สุดอันดับหนึ่งคือมีประสบการณ์พร้อมทำงานทันที 36% รองลงมาเป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆ 21% ขณะเดียวกันอันดับ3คือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องผังเมืองหรือความปลอดภัย 16% ส่วนคนกรุงเทพอยากให้ใครเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปอันดับ1เป็นนายชาติสิทธิพันธ์ 57% รองลงมาคือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 17% นายคมสันพันวิชาติกุล 4% อย่างไรก็ตามคนกรุงเทพคิดว่าจะเลือกสก.จากพรรคประชาชนมากที่สุด 35% รองลงมาเป็นผู้สมัครอิสระและอันดับ3เป็นพรรคเพื่อไทยอันดับ4พรรคประชาธิปัตย์อันดับ5พรรคภูมิใจไทยทั้งนี้เมื่อดูจากการตอบคำถามของกลุ่มตัวอย่างล่าสุดพบว่าคะแนนของนายชาติสิทธิพันธ์ยังคงนำและขยับขึ้นด้านนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนมีกระแสแผ่วลงเล็กน้อยสะท้อนว่าคนกรุงในเวลานี้อาจจะต้องการเห็นผลงานเชิงปฏิบัติจึงเทใจให้กับผู้สมัครที่มีประสบการณ์พร้อมเริ่มทำงานได้ทันทีมากกว่ากระแสของคนรุ่นใหม่เพราะคาดหวังกับการแก้ไขปัญหาเมืองที่จับต้องได้จริงและหวังให้กรุงเทพมหานครดีขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ทหารกองกำลังผ่าเมืองร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดนที่335สกัดหนุ่มชาวเขาขับรถยนต์กระบะลักลอบขนยาบ้า2ล้านเม็ดในพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่คุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
6: การจับกุมในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่335ร่วมกับทหารกองกำลังผ่าเมืองสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจากแนวชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ตัวเมืองชั้นในจึงได้ตั้งจุดสกัดบนถนนระหว่างหมู่บ้านห้วยน้ำรินกับบ้านน้ำรูตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจนกระทั่งพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยติดป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ขับมาถึงจุดตรวจเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่คนขับรถคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องแหกด่านหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงได้ไล่ติดตามและสามารถสกัดจับกุมรถคันดังกล่าวไว้ได้ทราบชื่อคนขับคือนายอเบผะเป็นชาวไทยภูเขาในหมู่บ้านป่าเมืองงามตำบลเมืองนะจากการตรวจค้นภายในรถพบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบฟางหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำรวมจำนวนทั้งสิ้น2ล้านเม็ดเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวคนขับรถพร้อมยาบ้าของกลางมาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่335ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนยาบ้ามาจากเครือข่ายค้ายาเสพติดแนวชายแดนเพื่อนำไปส่งให้ผู้ร่วมขบวนการลำเลียงต่อไปยังตัวเมืองชั้นในต่อไปชัชวาลวังทิยองรายงาน
4: ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026รายการระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ที่ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเทศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์นักเทนนิสขวัญใจชาวไทยมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกพบกับเฉินยู่เฟยมือวางอันดับ1ของรายการมืออันดับ1ขออภัยค่ะมืออันดับ4ของโลกจากจีนโดยเมย์อาศัยลูกบุกที่หลากหลายเอาชนะไปได้2เซตลวด21-17และ21-15คว้าแชมป์รายการนี้มาครองเป็นสมัยที่3หลังจากเคยคว้ามาแล้วในปี2018และ2019พร้อมรับเงินรางวัลไป37,500ดอลลาร์หรือมากกว่า1,200,000บาท
7: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ก
1: องทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ถ้าวันนี้ไม่รู้จะยิ้มกับใครยิ้มกับตัวเองในกระจกก็ได้นะ
0: EFM New Release
2: บ่าย3โมงกับอีก7นาทีสวัสดีวันอาทิตย์คุณผู้ฟังครับ DJ Kevin นะครับผมมาแทนน้อง DJ พีม1วันนะครับมีข้อความจากน้องก้องส่งเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับ DJ พีมแล้วก็มีอีก1ข้อความส่งมาอ้าวนี่มันพี่เบิ้ลนี่หว่าใช่นะครับ DJ Kevin นะครับวันนี้มาแทนน้องพีมในช่วงของ New Release นะครับคิดถึงจังเลยช่วงนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับสล็อตแรกในการทำงานดีเจของผมเนี่ยมันคือช่วงนี้เลยคุณผู้ฟังวันเสาร์อาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงนะครับคิดถึงช่วงเวลานี้มากๆเลยนะครับแน่นอนครับวันนี้มาแทนในช่วงของ New Release นะครับเราก็จะเน้นไปที่เพลงใหม่เนาะคุณผู้ฟังเพลงไหนที่เป็นเพลงใหม่เพิ่งเข้าคลื่นของเราหรือว่าเพิ่งปล่อยออกมาใหม่เนี่ยนะครับก็จะมาแนะนำกันในช่วงนี้เบื้องต้นมีหลายเพลงเลยนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังถ้ารู้สึกว่าเอ้ยเพลงนี้เพิ่งปล่อยออกมาลองส่งข้อความมาก่อนได้นะครับเพลงที่คุณคิดว่าใหม่เนี่ยเข้ามาในคลื่นของเราแล้วเดี๋ยวเรามาแนะนำกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นด้วยหนึ่งงานของนนทนนก่อนเลยนะครับเพลงนี้เพิ่งปล่อยมาไม่นานหลังจากที่จบคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาไปเมื่อสักประมาณ2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะกับเพลงที่มีชื่อว่าคำนั้นนนทนนครับ

มันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอหนึ่งงานจากพี่ว่านไฉนะครับเมื่อวานเพิ่งเจอพี่ว่านไฉเลยไปงานวิ่งด้วยกันนะครับหลายคนอาจจะจำพี่ว่านไฉได้จากอาสาพาไปหลงเนาะเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าพี่ว่านไฉจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยเป็น AF มาก่อนนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งเพลงใหม่ของเขามันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอแล้วก็แน่นอนครับเราเปิดต้นชั่วโมงนี้มาด้วยคำนั้นหนึ่งงานจากนนทนนท์นะครับไล่อ่านข้อความยังมีหลายคนเข้าใจผิดอยู่นะครับว่านี่ดีเจอะไรกันแน่เนี่ยดีเจพีมดีเจโซเซฟหรือเปล่านะฮะไม่ใช่นะครับดีเจเคเบิลนะวันนี้มาดูแลแทนน้องพีม1วันนะครับแล้วก็มีข้อความจากน้องก้องเนาะอันนี้ก็น่าจะอยู่ตั้งแต่วันแรกที่ผมทำงานเลยนะครับบอกว่าเวลาที่คุ้นเคยตั้งแต่เพลย์ลิสต์วันเสาร์คนเหงาเสาร์อาทิตย์เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วใช่นะฮะนั่นคือช่วงแรกในชีวิตของผมเลยนะครับรวมไปถึงมีข้อความส่งเข้ามาแนะนำเพลงใหม่ของ Pixie กับเพลงที่มีชื่อว่าเช็คจัดให้นะครับแล้วก็สลับคิสต่อเนื่องกันเลย

เพิ่มเติมอีก3เพลงเข้ามานะครับเพลงนี้คือหม้อหุงข้าวครับซิงเกิลล่าสุดของโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็ชวนพี่พันธ์วรการนะครับมาฟีเจอริ่งด้วยแล้วก็ไม่มีที่ยืนครับ Snap Kiss อันนี้น้องก้องส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงมีเช็คจากพิกซี่คุณผู้ฟังก็เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโอ้โหนี่มีชวนคุยเรื่องฟุตบอลกันด้วยนะครับเพราะว่าคืนนี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกก็เตะนัดสุดท้ายนะน้องก้องบอกว่ายินดีกับแฟนปืนด้วยนะครับส่วนแฟนหงลุ้นอยู่ว่าจะไปทั่วยุโรปหรือเปล่าแน่นอนนะผมว่าได้ไปแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าสมมติแพ้วันนี้เนี่ยอย่างน้อยบอลมัดต้องชนะสัก 6-0 ถึงจะแซงลิเวอร์พูลนะครับก็ถือว่าการันตีในระดับหนึ่งแล้วนะครับรวมไปถึงข้อความส่งเข้ามาคุยกันเรื่องเพลงใหม่นะครับบอกว่ามีเพลงใหม่ของสครับกับน้องไอไอโฟอีฟแล้วก็มีเพลงใหม่ของนุนิวนะครับผมเพลงใหม่ของนุนิวเนี่ยเช็คให้ล่าสุดแล้วนะคุณผู้ฟังยังเป็นฤดูใหม่อยู่นะครับแต่ว่าวีคหน้าน่าจะเข้ามานะครับรวมไปถึงขอเพลงนอนนี่จากพระปันฟิชเชอริ่งกับมิวออนจัดนอนนี่ก่อนแล้วก็ตามด้วยฤดูใหม่เลย

0: EFM New Release
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: M Fandom Life
1: ไทยแอตลาสกลายเป็นละครผลไม้คุณธรรมตามพล็อตที่เราเตรียมเอาไว้ให
2: ้และนี่เราก็มากันครบแล้วนะครับทุกคนคุณที่จะได้มรดกทุกอย่างไปคุณน้อยหนาครับผม
3: อุ้ยน้อยหนารู้สึกไม่สบายใจเลยเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆไม่ควรจะได้สมบัติคนเดียวเลย
4: จริงๆน้อยหนาตัวเล็กอยู่เลย
5: น้อยหนาควรแบ่งให้ลำไยนะเพราะว่าลำไยเนี่ยก็เป็นลูกคนโตของบ้าน
4: จริงๆน้อยหนาควรจะฟังเขานะ
6: โอ้ยน้อยหนาเขาก็ได้พินัยกรรมไปดีก็เมื่อคืนเขาเพิ่งเข้าไปในห้องของปู่แล้วเขาก็แก้พินัยกรรม
7: ท่านหนึ่งคิดลงไปได้ไง
4: ยิงยิงย่าเห็นเหมือนกันยิงย่านอนอยู่ในห้องคุณปู
5: ่ย่ายิงย่าไหวไหมยิงย่าไปทำอะไรห้องคุณปู
4: ่เอ้า
8: ย่า
4: คุณปู่ก็คือผัวยิงย่าไม่ใช่หรอ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: สวัสดีวันอาทิตย์เดินทางปลอดภัยถ้าง่วงก็อย่าฝืนแวะที่จุดพักรถก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อนะครับ
9: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM New Release

ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมเวอร์ชันของพี่แบงค์ปิตินะครับเพลงเก่าแต่ว่าเอามาเล่าใหม่ก็ถือเป็นเพลงใหม่เหมือนกันแนะนำในช่วง New Release นะครับนอกจากเพลงนี้จะเอามาแนะนำในช่วง New Release นะคุณผู้ฟังครับเพลงนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะเพิ่งได้แชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับเป็นเพลงที่ถูกเปิดมากที่สุดประจำสัปดาห์ยินดีกับพี่แบงค์ด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับเมื่อกี้นี้เราเปิดเบรกมาด้วยอีกหนึ่งเพลงครับซิงเกิลล่าสุดของ High Paper Plane นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าพื้นที่รอข้ามนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเพลงใหม่แนะนำอีกหนึ่งเพลงเมื่อกี้น้องก้องก็ส่งเข้ามานะครับผม Black Heart ครับกับเพลงนี้เมื่อไหร่จะมี

0: อกหักครับไม่ใช่ผมนะครับชื่อเพลงนะคุณผู้ฟังอกหักนะครับหนึ่งงานจากเจ้านายนะครับรวมไปถึงมีมือเปล่าจากเอลลี่แบ็คคอบบ้าแล้วก็เมื่อไหร่จะมีนะครับแบล็คฮาร์ทจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับหมดชั่วโมงแรกแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเพลงใหม่เหมือนเดิม
1: EFM New ReleaseEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

คยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวองคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้ AIS Presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบถจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทางซิปอีเวนต์

0: ่างโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเดินหน้าตามหาญาติผู้เสียชีวิตรายที่8รอนิติเวชยืนยันผลอย่างเป็นทางการและรัฐบาลเร่งตรวจสอบกรณีมีผู้เผยแพร่คลิปลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์สักครู่กับมาติดตามค่ะ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ใกล้ได้คำตอบผู้เสียชีวิตรายที่8เหตุรถไฟชนรถเมย์พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเดินหน้าตามหาญาติพิสูจน์ DNA จนพบเบาะแสหลังใช้เวลาหลายวันรอผลยืนยันพิสูจน์จากนิติเวชคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: จากอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางจนมีผู้เสียชีวิต8รายล่าสุดพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายใกล้ได้ข้อสรุปแล้วหลังพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเร่งทำงานอย่างต่อเนื่องโดยร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์บัวแก้วรองสารวัตรสอบสวนสน.มักกะสันพบเบาะแสของผู้เสียหายอาจเป็นนายเสริมลาภปิ่นทองหลังเพื่อนร่วมงานติดต่อเข้ามาแจ้งความว่าเจ้าตัวหายตัวไปผิดปกติและไม่เคยขาดงานมาก่อนต่อมาพนักงานสอบสวนได้นำข้อมูลจากกล้องวงจรปิดบริเวณบ้านพักของนายเสริมลาภมาเปรียบเทียบกับภาพผู้โดยสารที่บันทึกไว้ในวันเกิดเหตุพบว่าทั้งรองเท้ากระเป๋าและกางเกงตรงกันจึงเริ่มมีการติดตามหาญาติเพื่อตรวจ DNA แต่พบอุปสรรคเนื่องจากพ่อแม่และน้องชายของนายเสริมลาภเสียชีวิตไปแล้วอีกทั้งโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลก็ไม่มีข้อมูลธนกรรมหรือสารพันธุกรรมเก็บไว้ทำให้ต้องประสานนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงสำนักงานเขตเพื่อไล่สายตระกูลหาญาติฝ่ายพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่กระทั่งวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานายไพรัชปิ่นทองซึ่งเป็นญาติฝ่ายพ่อได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวันและเข้าตรวจ DNAที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเรียบร้อยแล้วซึ่งขณะนี้เหลือเพียงรอผลการตรวจพิสูจน์จากนิติเวชเพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการว่าผู้เสียชีวิตรายที่8คือนายเสริมลาภปิ่นทองจริงหรือไม่พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: กองกำลังผาเมืองสกัดกั้นขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้า2ล้านเม็ดผู้ต้องหา1รายในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่คุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่335จัดกำลังคนตั้งจุดตรวจจุดสกัดชั่วคราวบริเวณถนนสาธารณะบ้านริมหลวงน้ำลูตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยใช้เส้นทางดังกล่าวเข้าสู่พื้นที่อำเภอเชียงดาวโดยตรวจพบรถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ดสีบรอนเทาหมายเลขทะเบียนยอยักษ์พ.พ.5218เชียงใหม่ขับเข้ามาตามเส้นทางโดยจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน1รายพร้อมรถยนต์กระบะและของกลางยาบ้าบรรจุอยู่ภายในกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน8กระสอบรวมทั้งสิ้นประมาณ2ล้านเม็ดห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำวางอยู่บริเวณเบาะที่นั่งของผู้โดยสารด้านหลังคนขับและท้ายกระบะโดยในวันนี้มีการแถลงข่าวและหน่วยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรนาวายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปธมรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
4: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการลงข้อมูลลามกอนาจารในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปกดไลค์กดแชร์เป็นจำนวนมากว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจหรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำผิดและผู้เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดทั้งนี้รัฐบาลย้ำเตือนว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่คอมพิวเตอร์ม.14 วงเล็บ1และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ม.14 วงเล็บ4ซึ่งมีอัตราโทษสูงโดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 080-404-2439 หรือโทรศัพท์02-354-7391-2 ต่อ112
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: พระอาทิตย์ยังขึ้นใหม่ได้ทุกวันชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเช่นกัน
10: EFM New Release

ผิดมากไหมณนนท์นะครับมีโอกาสได้สัมภาษณ์ณนนท์ตอนที่มาฝากเพลงนี้นะครับตั้งใจมากนะเพลงนี้ณนนท์ดูตั้งใจทำเพลงมากเลยนะครับรวมไปถึงนอกจากเพลงแล้วครับผมยังมีหนังสั้นนะครับแล้วก็ MV ให้ได้ติดตามอยากให้ทุกคนเข้าไปดูหนังสั้นดีมากได้น้องตูต้นตะวันเนาะมาเป็นนางเอกหนังสั้นด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้ผิดมากไหมณนนท์นะครับแล้วก็เปิดต้นชั่วโมงที่2มาด้วยแอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธรฟีเจอริงกับเฟลโลนะครับตอนนี้ 4:00 นกับอีก15นาทีชั่วโมงที่2กับ New Release นะครับ DJ Kevin ดูแลคุณผู้ฟังนะครับเพิ่มเติมเพลงไหนที่เป็นเพลงใหม่ที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยเพิ่งปล่อยออกมาอยากจะเอามาขายจังเลยเพลงนี้คุณลองส่งเข้ามาได้นะครับถ้ามีผมจัดให้แน่นอนแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานจากน้องเชอร์แตมรออยู่ Red Wine

0: มีเพลงช้าสลับเข้ามาด้วยนะครับนี่คือไม่อยากให้เป็นฝันครับหนึ่งงานจาก ETC Featuring กับ Osius นะครับต้องบอกว่าตอนนี้มาแรงมากนะสำหรับ Osius นะครับนอกจากเพลงที่ทำแล้วนะครับเขายังเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแต่งเพลงให้อีกหลายเพลงที่ดังๆอยู่ตอนนี้อย่างเช่นชั่วโมงที่แล้วที่เราเปิดไปเนี่ยมือเปล่าของ Ellie Black Cobra Osius ก็เป็นคนทำเพลงให้นะครับผมนอกจากนี้ครับยังมีไม่อยากให้เป็นฝันนะครับมันจะพูดไปแล้วนะครับชีวิตวุ่นวายหนึ่งงานจากโปเตโต้แล้วก็ฮาร์ดร็อกเกอร์นะครับแล้วก็เจ้าชายของแกจากบอยกรุ๊ปที่มีชื่อว่า Triple V แล้วเมื่อถูกค้นพบจากฟรีแฮนด์ที่คุณผู้ฟังเพิ่มเติมเข้ามาก็เปิดให้เรียบร้อยแล้วนะ
1: EFM New Release
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
2: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
2: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: นี้แมวฟินต้องกินโน้นนะ
1: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย
2: ์ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
2: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวัสดีวันอาทิตย์ใครที่กำลังจะเจอกับสัปดาห์แห่งการสอบอย่าลืมหาที่ปรึกษาทางใจเพื่อพูดคุยและปลดปล่อยความเครียดด้วยนะครับจะได้ไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปขอให้การสอบผ่านไปได้ด้วยดีครับ
0: EFM New Release

You Give Me Butterfly นะครับ Blue พงษ์ธิวัฒน์ featuring กับเต้นนะครับรวมไปถึงไม่เคยไกลพอหนึ่งงานจากซิลลี่ฟูลด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของเบิร์ดแล้วนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับกลับมาเจอกันช่วงเวลาปกติเนาะ 10:00 นถึงเที่ยงนะครับกับ DJ Gabriel นะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวเราทิ้งท้ายช่วง New Release นี้อีก2เพลงนะครับเป็นเพลงใหม่ของ Lycan กับเพลงที่มีชื่อว่าถ้าเกิดแล้วก็อีก1เพลงนะครับเพื่อนคนสำคัญจากหมีภูนะครับเจอกันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังครับขอให้วันนี้วันหยุดพักผ่อนวันอาทิตย์นะครับพักผ่อนให้เต็มที่

0: EFM New Release
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: ขอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: มีพนักงานมาใหม่คือเขามีแฟนมาขอ
2: ตอนนี้พี่ฟ้ากำลังแอบใครคุยอยู่วะ
1: มันเป็นแฟนที่เดี๋ยวนี้คนได้ยินแต่เขาไม่ทำงานในองค์กรนี้นะทำงานข้างนอกแล้วผู้ชายก็มีซัมติงในที่ทำงานเราจะเทนคนนี้ว่าปีสองเน
3: า
1: ะ
3: ปีสองเป็นคนที่อยู่ในออฟฟิศฟีฟ่านะ
1: ใช่แล้วทีนี้เราก็เห็นแล้วเราสงสารน้องเราก็เลยพยายามหามือน้องแต่เราก็ไม่ได้เปิดเผยตัวนะว่าเราเป็นใครพอเขามาตุ้มแล้วก็ตอนได้ขนังขาเขาแล้วก็เลือกไปปีสองก็เลยได้ขึ้นมาเป็นหลวงท้ายปีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
2: ปีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
1: คือหนูดึงเสนอไหม
2: หนูเลยนะ
3: ในลูกเสนอไหมใช่ไหม
1: ใช
3: ่ตามหลักสิทธิมนุษยชนอ่ะฟีฟ่าเสนอมันเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ว่ามันก็ชอบทำแหละที่ทำอ่ะแต่ทีเนี้ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงพี่ว่าเรื่องเขาแล้วแหละฟีฟ่าหน
2: ู
3: ก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะ
0: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธสามทุ่มถึงห้าทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่ก็มาติดตามค่ะ
8: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดี
1: ดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: ปลัดมหาดไทยแจ้ง76จังหวัดทั่วประเทศเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เริ่มพรุ่งนี้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ผ่านแอปเป๋าตังรัฐบาลช่วยจ่ายสูงสุด 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ได้เดือนละ 1,000 บาทรวม4เดือนมิถุนาถึงกันยา69ใช้ได้วันละ200บาทหากใช้ไม่หมดไม่ทบยอดไปเดือนถัดไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคม69รวม30ล้านสิทธิ์เริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนถึง30กันยายน69 6โมงเช้าถึง5ทุ่มส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่ม15มิถุนายนขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการกดยืนยันสิทธิ์ได้ผ่านทางแอปถุงเงินตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายน69ร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนได้ถึง30กรกฎาคมร้านนวดสปาทำเล็บทำผมยังสามารถเข้าร่วมโครงการได้รัฐบาลเดินหน้ารุกปราบปรามแก๊งเงินกู้เถื่อนดอกเบี้ยโหดมากกว่า 1,500 แอปเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนกู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยไม่ต้องมีหลักค้ำประกันติดแบ็คลิสต์ก็กู้ได้นายกพบคนไทยในปารีสยืนยันรัฐบาลปกป้องแผ่นดินยึดประโยชน์ของชาติแจงยูเนสโกหากกัมพูชาร้องขอสำรวจโบราณสถานต้องตรวจสอบสองฝั่งเพื่อข้อมูลครบถ้วนด้านศรีหศักดิ์เตือนกัมพูชาหยุดใช้เวทีระหว่างประเทศใส่ร้ายไทยหลังผู้แทนถาวรฝั่งกัมพูชาโจมตีไทยกลางวง UNSC ชี้ไม่มีประโยชน์ส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลย้ำใช้อันคอสหลังยกเลิก MOU 44แล้วนิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนถึงความเป็นกลางทางการเมืองส่วนใหญ่มองเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการไม่ค่อยเป็นกลางทางการเมืองส่วนสื่อมวลชนมีความเห็นก้ำกึ่งชี้องค์กรจิตอาสาถูกมองเป็นกลางทางการเมืองสูงสุดส่วนเพจการเมืองไม่เป็นกลางมากสุดดุสิตโพเผยคนกรุงเทพ 57% อยากได้ชัดชาติกลับมานั่งผู้ว่ากทม.อีกสมัยชี้คุณสมบัติผู้ว่าที่ต้องการต้องมีประสบการณ์พร้อมทำงานทันทีและมีความเชี่ยวชาญกวาดล้างต่างด้าวลักลอบค้าประเวณีจับสิบสาวเวียดนามยืนรบเร้าริมทางย่านลุมพินีสร้างความรำคาญให้ประชาชนนักท่องเที่ยวจับปรับรายละ 1,000 บาทเพื่อถอนวีซ่าพร้อมผลักดันกับประเทศทันทีอธิบดีกรมป่าไม้เซ็นคำสั่งถอนสิ่งปลูกสร้างหาดนุ้ยภูเก็ตภายใน5มิถุนายนนี้หลังพบบุกรุกป่าสงวนรองรับธุรกิจท่องเที่ยวรุกที่กว่า18ไร่กลุ่มควบคุมโรคยกระดับควบคุมไวรัสอีโบลาเล็งหารือกระทรวงการต่างประเทศวางมาตรการกักตัวผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหลังองค์การอนามัยโลกประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินเผยไทยพบโควิด-19 สายพันธุ์ NB1.81 เป็นสายพันธุ์หลักแตกออกมาจากสายพันธุ์ JN1 ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นหรือไม่เมรัชนกอินทนนท์ท็อปฟอร์มเอาชนะเฉินยู่เฟยจากจีน2-0เกมคว้าแชมป์แบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026มาครองเป็นสมัยที่3กวาดเงินรางวัลกว่า 1.2 ล้านบาทขณะที่อีคิวสู้เต็มที่คว้ารองแชมป์ชายเดี่ยวหลังพ่ายจีน0-2เกมด้านคู่ผสมโอโม่ปอป้อฮึดสู้3เกมแต่ต้านคู่จีนไม่ไหวคว้ารองแชมป์เช่นกัน
4: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
2: จงยิ้มให้กับความหวังและเพิ่มพลังให้กับชีวิต
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: บอบาคอนบอบาบอบาคอนเอ๊ะบอบาคอนบอบาบอบาคอน

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบคานิวาคานิวาคานิวา
3: คุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวาอาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: โอหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
5: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
4: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: สวัสดีวันอาทิตย์ลุกขึ้นมาตักบาตรทำบุญรับแดดวิตามินดียามเช้าก่อนเริ่มวันใหม่ด้วยหัวใจที่สดใสกันนะคะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop

ทีฉันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันจะไม่ไหวฉันคงต้องบอกไป

0: มามิแมวฟินต้องกินน
1: กอวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมอง

0: มาเถอะ
1: กระชากพาไปมูฮีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปซี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกเช้าอาจไม่ดีแต่มีบางสิ่งที่ดีในทุกวัน
4: EFM Playlist Non-Stop

0: สึกเพราะฉันไม่เคยไม่รู้สึก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อเคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้ AIS Presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบถจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทางซิปอีเวนต์
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันอาทิตย์ออกไปเชยชมดอกไม้ที่สวนให้สีสันและความสดใสของธรรมชาติได้ปลอบประโลมความเหี่ยวเฉาของหัวใจให้กลับมาสดใสได้อีกครั้งขอให้เป็นวันหยุดที่ดีนะคะ
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.ถึง 10:00 น.เช้า
3: พบกับ
4: แฉข่าวเช้า
2: วันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
6: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
7: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
8: แฉข่าวเช้า
9: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
10: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
11: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีแล้วเธอดูแลตลอดไป
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
14: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันอาทิตย์สุขภาพที่ดีเริ่มได้ทุกวันเริ่มจากการทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูตามจุดต่างๆในบ้านเรียกเหงื่อได้ดีไม่ต่างจากการออกไปวิ่งเลยนะครับ

0: ่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะประจำวันที่24พฤษภาคมนะคะ 19:30 นาทีนะคะพบกับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางหน้าปัดวิทยุกันแล้วนะคะอยากเห็นหน้าค่าตากันก็เข้าไปดูได้ในเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้าเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะก็จับตามองนะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะตอนนี้เตรียมบริหารนิ้วกันแล้วหรือยังคะเพราะว่าพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงเช้านะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะนะคะก็จะเริ่มลงทะเบียนได้ในเวลา6นาฬิกานะคะเที่ยงคืนหลายคนบอกโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยจับจ้องกันนะคะพอเที่ยงคืน1นาทีเนี่ยก็ลงทะเบียนไม่ต้องนะคะคืนนี้นอนให้เต็มที่เลยมาพรุ่งนี้ตอน6โมงเช้านะคะในขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็เดินทางไปอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะก็เตรียมที่จะมีร่วมนิทรรศการนะคะราชพัสตราสู่สากลนะคะก็เบื้องต้นเองในโอกาสนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการพบปะกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะคะก็นายกรัฐมนตรีบอกว่าเชื่อว่าจะเป็นโอกาสดีให้ประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้ไปเยี่ยมเยียนชุมชนคนไทยในปารีสนะคะหรือว่าฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ได้ชี้แจงว่าที่ผ่านมาในรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็มุ่งแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะควงทั้งรัฐมนตรีเศรษฐกิจรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเดินทางไปด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะคะดีลสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะอยู่ในขั้นตอนเรียกว่าเจรจาเกือบจะลงตัวทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่ามีบางประการที่เงื่อนไขของทั้งสองฝั่งนั้นยังเห็นต่างกันนะซึ่งทั้งสหรัฐเองก็เน้นเรื่องของความมั่นคงนิวเคลียร์แล้วก็การเดินเรือในช่องแคบเฮอร์มูสแบบเสรีแต่ว่าทางฝั่งอิหร่านเองเนี่ยก็บอกว่าสหรัฐต้องยกเลิกคว่ำบาตรน้ำมันของประเทศอิหร่านนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองต้องให้ทางอิหร่านเนี่ยมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการช่องแคบเฮอร์มูสรวมถึงการเก็บค่าผ่านทางนะฮะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทั้งสองประเทศเองเนี่ยจะต้องมีการมานั่งหารือด้วยกันเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบไปทั่วโลกทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งนะคะในขณะที่วันนี้ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกาเองก็เกิดเหตุการณ์คาดไม่ถึงก็คือมีชายคนหนึ่งนะคะไปใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปนะในตึกทำเนียบขาวใกล้กับห้องของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะแต่ก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องราวทั้งหมดกันนะคะ
5: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
7: และหล่อชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
6: เจเดนเจเดน
8: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
9: ดูอีกนาวก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
10: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนดูอีกนาว Green Power by PEA
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: กรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โครงการไทยช่วยไทยพาส60 40นะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้25พฤษภาคมจนถึง29กันยายนหรือว่าจนกว่าจะครบนะคะผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน30ล้านคนนะก็เบื้องต้นเองก็คงจะทราบกันดีว่าโครงการนี้เนี่ยดำเนินการเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะก็ใครที่ลงทะเบียนนะก็จะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนหลายคนก็สงสัยเข้ามาบอกว่าเอ๊ะไอ้60 40เนี่ยเติมเงินแต่ละเดือนมันเป็นยังไงก็คือดิฉันสรุปง่ายๆนะฮะว่าถ้าคุณเป็นผู้รับสิทธิ์เนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องใส่เงินเข้าไป667บาทนะคะหลังจากนั้นรัฐเนี่ยจะใส่เงินเพิ่มเข้ามาให้ 1,000 บาทแล้วก็คุณเนี่ยจะใช้ได้วันละ333บาทนะคะก็คือรัฐเนี่ยจ่ายให้200ส่วนผู้มีสิทธิ์เนี่ยจ่ายเอง133บาทนะและทั้งหมดเนี่ยนะคะ 1,667 บาทเนี่ยจะต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนนะคะเพราะว่าถ้าเหลือเนี่ยจะไม่สมทบไปในเดือนถัดไปนะคะอันนี้ก็คือสำหรับเงินที่รัฐใส่เข้ามา 1,000 บาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยคุณก็จะสามารถใช้ได้ 1,667 บาทนะสามารถซื้อได้ทั้งค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้านะคะหรือรับบริการที่เข้าร่วมโครงการนะฮะในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยสั่งผ่านแอปใช่ไหมฮะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนแต่เขากำหนดช่วงเวลาเช่นเดียวกันค่ะคุณจะสามารถสั่งแอปได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการไปซื้อตามร้านค้าเนี่ยก็ใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนะคะส่วนร้านค้าถ้าเป็นร้านที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสเนี่ยก็สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินอ๋อลืมบอกไปว่าคนที่ลงทะเบียนต้องผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะวันนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนไม่ได้อัปเดตนะแอปพลิเคชันก็เข้าไปอัปเดตนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่อัปเดตเวอร์ชันหรือว่าไม่ได้ไปยืนยันตัวตนเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้หลายคนครั้งที่แล้วเนี่ยตกขบวนไปเพราะว่าไม่ได้ไปอัปเดตนะคะแล้วพอจะไปลงทะเบียนเนี่ยสิทธิ์มันก็หมดไปแล้วนะคะในขนาดเดียวกันนะร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการก็สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25พฤษภาคมจนถึง31กรกฎาคมแต่ว่าครั้งนี้ร้านนวดร้านสปาร้านทำเล็บร้านทำผมนะฮะยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะส่วนพี่น้องประชาชนที่ติดขัดนะลงทะเบียนไม่ได้อยากจะได้รับความช่วยเหลือสามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปได้ที่02-111-1122ค่ะนะย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-111-1122นะคะหรือว่าจะเดินไปที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศก็ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันบอกคุณผู้ฟังว่ามีพวกมิจฉาชีพค่ะมาฉวยโอกาสนะคะส่งลิงก์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาแล้วก็อาศัยช่วงจังหวะนี้เนี่ยสร้างเพจปลอมส่ง SMS ทักแชทหลอกว่าจะเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสให้ประชาชนหลงเชื่อกดลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าประชาชนทุกท่านเนี่ยขอให้ปลดระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเพราะว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยจะเปิดโอกาสลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครส่งลิงก์อะไรมาให้อย่าไปกดนะฮะเพราะว่ากดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะถูกนะคะเข้ามาควบคุมโทรศัพท์นะเงินที่อยู่ในธนาคารก็อาจจะถูกดูดออกไปได้นะคะส่วนนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะคะตอนนี้เดินทางอยู่ที่กรุงปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็พูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพาร์ทเนี่ยนะคะก็เบื้องต้นเองเนี่ยรัฐสนับสนุนเพื่อให้ซื้อสิ่งของประจำวันเบื้องต้นทางรัฐเองต้องการให้เกิดการจับใช้สอยนะคะแล้วก็อยากจะให้ซื้อกับร้านค้านะคะที่เป็นร้านเล็กๆนะคะเพื่อให้เงินหมุนเวียนนะคะพอจะมีเงินเข้าไปสนับสนุนจากงบที่เราไปกู้มา 200,000 ล้านบาทก็มั่นใจว่าเศรษฐกิจระดับพื้นฐานนั้นจะดีขึ้นนะคะสำหรับการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปกับทั้งคุณเสียศักดิ์ภูลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสบินาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาเพื่อมาถวายพระเกียรติและร่วมถวายความยินดีแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาที่ทรงพระกรณียกิจทั้งเรื่องผ้าไทยศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงอาหารไทยนะคะโดยทางสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยยศนะคะเลลียงดอเนอร์นะคะแล้วก็ร่วมนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะคะในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีโอกาสได้พบกับนายเอมานูเอลมาครองนะคะประธานาธิบดีของฝรั่งเศสในระหว่างมื้อค่ำนายกบอกว่าก็จะเป็นการพบปะกันวงเล็กๆและเชื่อว่าจะพูดคุยเนื้อหาสาระที่มีความใกล้ชิดและสามารถเปิดใจพูดคุยกันทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยโดยเฉพาะนะคะก็จะบอกว่าประเทศไทยของเรามีของดีมากมายสามารถสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับประชาชนแล้วก็ฝากคนไทยด้วยในฝรั่งเศสเพราะว่ามีโอกาสได้เดินทางไปพบกับชุมชนไทยในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะว่าขอให้คนไทยที่นั่นเป็นแอมบาสเดอร์ของประเทศไทยชักชวนคนไปลงทุนประเทศรวมถึงนะคะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์สู้รบตะวันออกกลางเนี่ยได้รับประเทศได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะการใช้น้ำมันตะวันออกกลางเป็นซะส่วนใหญ่ส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้เข้าประเทศนะคะจึงจะมีการยกระดับการท่องเที่ยวทั้งหมดแล้วก็สร้างความมั่นใจเรื่องของการปลอดภัยนะจะไม่มีการหลอกลวงนักท่องเที่ยวขอให้เดินทางกันมาเยอะๆนะคะในขณะเดียวกันคุณเอกนิติรัฐมนตรีคลังก็ยืนยันกับชุมชนชาวไทยว่าตอนนี้เศรษฐกิจของไทยนั้นเริ่มดีขึ้นแต่ด้วยปัญหาวิกฤตทางโลกนะทั้งเรื่องราคาของแพงและตอนนี้เนี่ยถ้าดูแล้วฝรั่งเศสก็รุนแรงกว่าประเทศไทยนะคะก็เบื้องต้นเองมีโอกาสได้พูดคุยกับดร.ฟาทีบิลอฟนะคะผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศนะคะก็ชื่นชมว่านโยบายของไทยมาถูกทางแล้วในการช่วยเหลือคนระดับฐานลากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ไม่ใช่ช่วยผู้ประกอบการรายใหญ่นะส่วนท่านเสียศักดิ์พงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเองก็บอกว่าเคยเป็นเอกอัครราชทูตที่กรุงปารีสมา3ปีเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเพราะว่าคนไทยที่ฝรั่งเศสเนี่ยน่ารักสมัครสมานสามัคคีและชุมชนไทยมีบทบาทสำคัญมากนะคะหลายคนอยู่แบบถาวรกับครอบครัวก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยส่วนคุณสบินาชัยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ยื่นจดทะเบียนชุดไทยกับยูเนสโกที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ป วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และนายกรัฐมนตรีก็มีโอกาสได้หารือกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเรื่องของการจดทะเบียนชุดไทยคาดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะซึ่งเรื่องของชุดไทยทุกคนก็ภูมิใจเพราะว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มมาตั้งแต่ปี2503นะคะแล้วก็มีวาระโอกาสในการสวมใส่ที่เหมาะสมที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยหลายคนอาจมีความกังวลค่ะเพราะว่าเราอาจจะถูกเคลมนะคะจากพูดง่ายๆก็คือประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาเนี่ยนะที่ตามเคลมประเทศไทยหลายเรื่องทั้งวัฒนธรรมทั้งผ้าไทยทั้งชุดไทยเนี่ยคุณสบินาบอกว่าก็ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ต้องมีความวิตกกังวลเพราะชุดไทยของเรามีประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนและวันนี้ได้เห็นคนไทยในต่างแดนหลายคนสามารถใส่ชุดไทยพระราชนิยมในหลายโอกาสอย่างสวยงามนะคะแล้วก็เบื้องต้นก็ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะเรียนเชิญไปร่วมงานจัดนิทรรศการนะคะที่เป็นความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทยด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจค่ะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
2: มาติดตามคดีอุ้มรีดทรัพย์5ชาวจีนนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็คดีนี้เนี่ยพบว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องถึง6รายด้วยกันพร้อมกับพลเรือน1รายนะคะพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินทางลงพื้นที่นะคะในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเพื่อประชุมและติดตามความคืบหน้าของคดีจับกุมตำรวจและพลเรือนที่อุ้มรีดทรัพย์ชาวจีน5คนนะคะมีการเรียกตำรวจระดับผู้ใหญ่นะไปจนถึงผู้กำกับนะร่วมประชุมโดยเบื้องต้นเอง นะคะผู้ต้องหาทั้ง7รายนี้นะคะเป็นตำรวจซะ6รายพลเรือน1รายข้าราชการตำรวจทั้งหมดเนี่ยถูกดำเนินคดีอย่างหนักทีเดียวนะคะท่านพลตำรวจโทไตรรงค์เนี่ยบอกว่าในเมื่อเป็นข้าราชการ

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในมูลฐานความผิดที่เกี่ยวกับการลักพาตัวข้ามแดนโดยผิดกฎหมายนะคะในขณะเดียวกันไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือกรณีรถไฟชนรถเมย์นะคะเบื้องต้นเองเนี่ยมีผู้เสียชีวิต8รายด้วยกันนะวันนี้นะคะมีการตามหาญาติพิสูจน์ DNA จนพบเบาะแสหลังจากใช้เวลามาหลายวันก็ยืนยันพิสูจน์จากนิติเวชว่าผู้เสียชีวิตรายที่8น่าจะเป็นคุณเสริมลาภปิ่นทองนะคะหลังจากที่เพื่อนร่วมงานติดต่อแจ้งเข้ามาว่าเจ้าตัวหายไปผิดปกติไม่เคยขาดงานมาก่อนต่อมาเจ้าหน้าที่ก็เลยติดตามจากกล้องวงจรปิดที่บ้านพักของคุณเสริมราบเนี่ยมาเปรียบเทียบกับภาพผู้โดยสารในวันเกิดเหตุก็พบว่าทั้งรองเท้ากับกระเป๋ากางเกงเนี่ยตรงกันก็เลยตามหาญาติเพื่อตรวจ DNA แต่พบอุปสรรคว่าคุณเสริมราบเนี่ยคุณพ่อคุณแม่น้องชายเสียชีวิตหมดแล้วนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองไปดูสิทธิในการรักษาพยาบาลก็ไม่มีข้อมูลทันตกรรมหรือสารหรือพันธุกรรมเก็บไปเลยนะจนกระทั่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณไพโรจน์ปิ่นทองซึ่งเป็นญาติฝ่ายพ่อก็เดินทางมาลงบันทึกประจำวันแล้วเข้าตรวจ DNA ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชเพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการว่าผู้เสียชีวิตรายที่8คือคุณเสริมราบปิ่นทองจริงหรือไม่นะคะก็แสดงความเสียใจด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำให้หลายฝ่ายตอนนี้พยายามหาวิธีป้องกันนะคะแล้วก็ใครขับรถเนี่ยผ่านรางรถไฟตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ต้องระมัดระวังนะคะกองบัญชาการตำรวจนครบาลโครณรงค์ค่ะจัดทำเพลงที่ชื่อว่าชะลอเห็นหยุดรณรงค์เตือนผู้ขับขี่ห้ามจอดค่อมรางรถไฟนะคะเพื่อหวังสร้างภาพจำลดอุบัติเหตุนะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงอันตรายบริเวณจุดตัดทางรถไฟโดยเฉพาะการจอดรถค่อมรางรถไฟที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นจำไว้นะเวลาขับรถเนี่ยคุณผู้ฟังที่ขับรถอยู่แล้วจะค่อมรางรถไฟนี่นะให้จำไว้ว่าหรือจะผ่านรางรถไฟให้จำไว้ว่าชะลอมองเห็นถ้าเห็นก็ให้หยุดนะฮะก็เตือนใจเอาไว้ก็เบื้องต้นเองเนี่ยเพลงนี้ก็ได้มีการเปิดตัวกันมาแล้วนะคะก็ลองไปหาฟังดูนะคะของพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เป็นผู้ทำเพลงที่ชื่อว่าชะลอเห็นหยุดนะฮะก็ไปติดตามกันมาดูเรื่องของสนามกรุงเทพมหานครกันบ้างตอนนี้หลายพรรคการเมืองประกาศตัวแล้วนะคะผู้สมัครอิสระก็ประกาศตัววันนี้ค่ะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะคะลาออกจากพรรคพลังประชารัฐลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระก็แสดงวิสัยทัศน์ว่าสถานการณ์โลกตอนนี้เป็นไปด้วยความขัดแย้งนะคะทั้งวิกฤตเศรษฐกิจภัยพิบัติอาชญากรรมเพราะฉะนั้นกรุงเทพไม่ใช่เพียงแค่เมืองหลวงนะคะแต่ต้องเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็งเป็นที่พึ่งของประชาชนนะคะแม่ทัพจะต้องนำพากรุงเทพผ่านวิกฤตไม่ใช่แค่ผู้บริหารงานประจำวันเท่านั้นนะคะส่วนคุณเต้มงคลกิจสุขสินธราประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพบินได้คุณเต้ไม่ได้ลงนะคะแต่เป็นผู้สนับสนุนนะคะคุณภาสพงษ์ชัยวิริยวาริศนิตนะคะผู้สมัครกรุงเทพมหานครในนามกลุ่มกรุงเทพบินได้วันนี้ไปหาเสียงแถวสยามพารากอนสยามสแควร์ค่ะก็ไปนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาปากท้องนะแล้วก็แก้ปัญหาจราจรมลพิษปัญหาค่าของชีพช่วยเหลือกลุ่มไรเดอร์ผู้หาบเร่แผงลอยแรงงานนอกระบบแล้วก็บอกว่ามีนโยบายกว่า30นโยบายหนึ่งนโยบายที่ถูกพูดถึงนะโดยเฉพาะสาวๆนี่ก็คือแนวคิดจัดตั้งสำนักงานจัดหาคู่สำหรับคนกรุงเทพเพื่อช่วยให้คนโสดมีโอกาสพบคู่ค่ะผ่านระบบจับคู่ด้วย AI คุณเต้บอกถ้าได้เป็นกลุ่มกรุงเทพบินได้เนี่ยได้เป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยก็จะให้มีสำนักงานประจำสำนักงานเขตต่างๆทำหน้าที่ประสานข้อมูลแล้วก็นัดหมายพบปะกันนะก็บรรยากาศในการลงที่สยามพารากอนนี่ก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มวัยรุ่นนะโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาเข้ามาถ่ายรูปจำนวนมากมีเด็กเข้ามาสอบถามว่าพี่เต้

0: มีไดโนเสาร์เมื่อไหร่และอยากให้ส่งคนไปดาวอังคารเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยก็คือแนวนโยบายหาเสียงคุณเต้มงคลกิจตอนลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.นะคะส่วนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปช่วยคุณอนุชาบุรพะชัยศรีนะคะผู้สมัครของพรรคลงพื้นที่บริเวณสุขุมวิทซอย4นะคะแล้วก็แนวสุขุมวิทตั้งแต่ซอย5ถึงซอย11ไปติดตามปัญหาการเปิดร้านกัญชาในพื้นที่กรุงเทพนะคะโดยบอกว่า เบื้องต้นเองเนี่ยไม่อยากให้กลายเป็นเรื่องของการมอมเมาประชาชนและทำให้ภาพลักษณ์ของการใช้กัญชาถูกบิดเบือนจากวัตถุประสงค์ทางการแพทย์นะคะอันนี้ก็คือเป็นมุมของทาง อาจารย์พิสิทธิ์เวชชาชีวะส่วนสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยนะคะอยู่ในขั้นตอนที่เจรจากันเหลือเกือบที่จะลงตัวแล้วยังคงมีรายละเอียดที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างกันอย่างรุนแรงเงื่อนไขของฝั่งสหรัฐนี่นะฮะก็บอกว่านิวเคลียร์อิหร่านต้องให้คำมั่นว่าจะไม่สร้างอาวุธนิวเคลียร์และสหรัฐผลักดันให้อิหร่านนั้นส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงประมาณ400กิโลกรัมออกนอกประเทศนะคะและช่องแคบเฮอร์มุสต้องเปิดให้เดินเรือโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีค่าธรรมเนียมอิหร่านต้องกู้ระเบิดในเส้นทางของทะเลออกทั้งหมดแต่ในขนาดเดียวกันนะคะทางสหรัฐนะคะก็ถูกทางฝ่ายอิหร่านเรียกร้องด้วยเหมือนกันว่าต้องยกเลิกการคว่ำบาตรน้ำมันและปล่อยอายัดทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งไว้ประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์ในขนาดเดียวกันแล้วก็อิหร่านเนี่ยยังยืนกรานสิทธิในการบริหารจัดการช่องแคบเฮอร์มุสที่จะมีการเก็บค่าผ่านทางและปฏิเสธการเดินเรือเสรีแบบไร้การควบคุมนะคะเบื้องต้นเองเนี่ยก็ยังมีบางเรื่องที่สองฝ่ายมีเงื่อนไขที่ยังไม่ลงตัวจะมีการเจรจากันอยู่และกองทัพสหรัฐก็บอกว่าจะยังคงอยู่ในภูมิภาคนี้ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านอีก60วันนะคะในขณะที่วันนี้ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐค่ะมีเหตุการณ์ระทึกขวัญเพราะว่ามีชายคนหนึ่งนี่นะไปชื่อว่านายเนเซียเบสวัย21ปีนะคะไปยิงนะคะเข้ามาในทำเนียบขาวใกล้กับห้องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะแต่ก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ยิงสวนกลับไปทำให้นายเบสนั้นเสียชีวิตแต่ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาบอกว่าจริงๆนายเบสเนี่ยเคยเผชิญหน้ากันหลายครั้งนะคะบางทีเขาก็มาที่ทำเนียบขาวนะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยก็เคยเดินเข้ามาในบริเวณพื้นที่ห่วงห้ามด้วยนะคะแล้วก็อ้างว่าต้องการเขาเป็นพระเยซูต้องการจะถูกจับกุมขนาดเดียวกันนะก็ยังพบว่าในเบสเนี่ยยังเคยถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชด้วยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นล่ะค่ะที่เป็นข่าวใหญ่วันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับข้อข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณโดแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจรีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน230นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน3นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน9นายผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน85นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน2นายและมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน87นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน6นายส่วนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาวันนี้เวลา 17:37 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาพระชายาพลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าปูซานสวัสดิวัฒน์พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒน์นวิสิทธิ์ซึ่งถึงแก่กรรมจากภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่4มกราคม2569สิริอายุ94ปีหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคม2474เป็นบุตรีของพลตำรวจตรีวุฒิกับนางสิริลักษณ์วีระบุตรหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชินีหม่อมนวลศรีได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยหลักสูตรสมบูรณ์ศึกษา Finishing Course ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ต้นแบบโรงเรียนสตรีจากในประเทศอังกฤษและยุโรปการศึกษาจะเน้นการเรียนภาษาต่างประเทศวรรณคดีปรัชญาจริยธรรมตลอดจนวิชาที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเป็นกุลสตรีที่สมบูรณ์แบบอาทิมารยาทการเข้าสังคมศิลปะดนตรีและการทำอาหารจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างกุลสตรีที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมต่อมาในปี2495ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ Metropolitan Business College เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อกลับมายังประเทศไทยได้เข้าทำงานในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในตำแหน่งเลขานุการทูตพาณิชย์มีหน้าที่ส่งเสริมสินค้าจากประเทศออสเตรเลียให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเป็นเวลากว่า25ปีด้านงานช่วยเหลือสังคมหม่อมนวลศรีเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ ีวิทย์พัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานสาธารณประโยชน์มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้สูงอายุจัดการอบรมธรรมานามัยเผยแพร่ความรู้เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างศาสนสถานเมื่อเดือนสิงหาคม2568โดยได้เป็นประธานในพิธีก่อสร้างโบสถ์วัดเขาพนมเกาอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรด้านชีวิตครอบครัวหม่อมนนทศรีสวัสดีวัฒน์ณอยุธยาเป็นหม่อมในพลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าปูสารสวัสดีวัฒน์มีบุตรและธิดารวม2คนคือหม่อมราชวงศ์วลัยวัฒนาสวัสดิ์ชูโตและหม่อมราชวงศ์สวัสดีวุฒิสวัสดีวัฒน์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในจังหวัดน้องคายเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงอย่างยั่งยืนวันนี้เวลา 9:07 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายในการนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เฝ้ากราบทูลผลการปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์พระราชทานระหว่างวันที่20ถึง24พฤษภาคม2569ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายเพื่อขับเคลื่อนการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเชิงรุกให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทควบคู่กับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งซึ่งเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงและเป็นอันตรายต่อคนที่ยังคงมีการแพร่ระบาดในบางพื้นที่โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและระดับภูมิภาคตามแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว One Healthสำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในวันนี้มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายและโรงพยาบาลพลพิสัยร่วมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดหนองคายและจังหวัดข้างเคียงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยและมีความลำบากในการเดินทางไปรักษาตัวให้สามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในเบื้องต้นได้อย่างทั่วถึงโดยมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวน102คนปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่ได้แก่โรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจรวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้มีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลพลพิสัยจำนวน7คนโอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์ในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของไทยและยังไม่มียารักษาให้หายขาดหากคนหรือสัตว์ได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังและเสียชีวิตทุกรายดังนั้นการฉีดวัคซีนให้สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบจึงเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนในการนี้ทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อผ่าตัดทำหมันสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ไม่ให้เกินศักยภาพในการดูแลการทำหมันเป็นแนวทางสำคัญที่ลดปัญหาสัตว์จรจัดและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์เช่นภาวะมดลูกอักเสบและลดโอกาสเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศเมีย ทั้งนี้สุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดทำหมันได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การให้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการผ่าตัดโดยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์ทรงมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์ในแต่ละตัวตั้งแต่เริ่มจนถึงเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรทั้งการฉีดวัคซีนการทำหมันสัตว์การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตลอดจนการบริหารจัดการสัตว์จรจัดอย่างเป็นระบบโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าและผลักดันให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกที่กำหนดเป้าหมาย Zero Human Deaths from Dog Mediated Rabies หรือการไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขที่เป็นพาหะซึ่งวันนี้มีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง9อำเภอและคณะสัตวแพทย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกให้บริการทำหมันแก่สุนัขและแมวรวมจำนวน145ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมจำนวน189ตัวซึ่งการควบคุมประชากรสัตว์ควบคู่กับการสร้างพื้นที่พักพิงที่ได้มาตรฐานจะช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้การให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในชุมชนถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่ติดต่อผ่านทางน้ำลายการกัดหรือการข่วนจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นสุนัขแมวหนูกระรอกและกระต่ายดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจจะกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคอย่างจริงจังซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้ผู้เลี้ยงสัตว์ดูแลสัตว์อย่างรับผิดชอบไม่ทอดทิ้งสัตว์จนกลายเป็นปัญหาสาธารณะต่อสังคมก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายพร้อมคณะเฝ้าถวายหลวงพ่อพระไสยจำลองและของที่ระลึกในโอกาสเสด็จมาทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งมีพระปณิธานมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมควบคู่กับการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานระยะที่3พ.ศ. 2569ถึง2573ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชนทุกชีวิต
1: องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 10:30 นณวัดสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระโสพลวชิรธาดาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูโสพลคุณาทานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระโสพลวชิรธาดาตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นคณะศิษย์พระธรรมมุนีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนำโดยนายพุทธิเศษศาสตร์ตระกูลวัฒนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัตวิหารวัดบพิตรพิมุขกรุง เทพมหานครวัดบ้านอ่างจังหวัดจันทบุรีวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรวัดช่องแสมสารวัดราชสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามและวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น. The Little Gym Thailand บริษัทคอเกตปาล์มโอลิฟประเทศไทยจำกัดนายสิริมงคลบุญงามพร้อมคณะและศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยลานทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดศรีจันทร์วัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นและวัดต่างๆจากจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วยวัดบ้านเหล่างิ้ววัดสะทองวัดหนองขู่คำวัดโคกสมบูรณ์วัดป่าอาจสามารถและวัดประตูชัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทย Quality Vacations and Holiday จำกัดสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครอบครัวสุคนธมานครอบครัวกรกัญญาและบริษัท Top Business Consultant and Management จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดกัลยาณมิตรวัดโสมนัสวิหารวัดเทพลีลาวัดโมลีโลกยารามวัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครวัดหนองต้นไทรจังหวัดพิจิตรวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาเวลา 19:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิชมรมผู้สูงอายุบ้านโนนกลุ่มใต้จังหวัดนครราชสีมาและสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาในวันที่30และ31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันค่ะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตนเองได้ก็เกิดกำเนิดเป็นแบบอย่างแห่งการพัฒนาแผ่นดินข้าวที่ยั่งยืนจนปรากฏผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนข้าวของแม่เลี้ยงชีวิตไทยติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องให้กับปวงประสบกรณิกรในทุกภูมิภาคด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างแผ่นดินข้าวเพื่อเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชนได้มีข้าวบริโภคจึงนำมาสู่การพัฒนาต่อยอดแผ่นดินข้าวตามแนวพระราชดำริของพระองค์เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน

0: กว่า70ปีด้วยพระราชปณิธานอันมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพัฒนาแผ่นดินเกษตรกรรมไทยให้เป็นแหล่งปลูกข้าวพันธุ์ดีการทรงงานพัฒนาแผ่นดินข้าวได้ก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรและชาวนาไทยในทั่วทุกภูมิภาคสามารถพลิกฟื้นนาร้างให้เป็นนาข้าวกลับมาเลี้ยงชีวิตไทย
1: พระเจ้าอยู่หัวที่ท่านชอบการทำนามากท่านบอกว่าข้าวนี่เป็นของจำเป็นของชีวิตเมืองไทยต้องผลิตข้าวให้ได้เยอะๆให้พอกินที่ต่อไปน้ำมันแพงอะไรแพงก็ลำบากแต่ชาวฝรั่งชาวต่างประเทศสนใจมากเพราะว่าเขาเพิ่งค้นพบว่าข้าวเนี่ยเป็นอาหารที่ดีมากทำให้ร่างกายมีกำลังแล้วเขาบอกว่านักกีฬาของโอลิมปิกเนี่ยต่อไปไม่ให้รับประทานแป้งอย่างอื่นนอกจากข้าวเมื่อก่อนเรากินข้าวแล้วอ้วนเดี๋ยวนี้เขาพิสูจน์ว่าข้าวเนี่ยทำให้แข็งแรงอย่างเดียวไม่ทำให้อ้วนเลยอ้วนแล้วอ้วนเอง
0: ดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานแก่ผู้นำหมู่บ้านต่างๆในอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสในครั้งนั้นได้นำมาสู่การร่วมแรงร่วมใจกันของทุกหน่วยงานในการช่วยเหลือพระองค์พลิกฟื้นนาร้างให้เป็นนาข้าวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรการพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวณบ้านโคกตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสอันเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่พัฒนาปลูกข้าวของโครงการฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรในเขตลุ่มน้ำบางนาราอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ได้ทรงจุดประกายให้เป็นหมู่บ้านนำร่องเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อให้มีผลผลิตมากเพียงพอเลี้ยงราษฎรชาวใต้ที่สำคัญด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลได้มีพระราชดำริให้ฟื้นฟูและรักษาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองข้าวพันธุ์สังยดที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพช่วยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจสร้างฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงพระมหากรุณาธิคุณอันเกิดจากน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาล้วนมาจากสายพระเนตรเพื่อสร้างแผ่นดินข้าวให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้กับลูกหลานไทยโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆพระองค์จึงได้พระราชทานแนวทางเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศวิถีชีวิตผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชดำริสำคัญในการมีองค์กรหน่วยงานสำหรับดูแลพัฒนาส่งเสริมแผ่นดินข้าวและโปรดให้นักวิชาการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรการทำนาตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่แนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมเพื่อผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสนับสนุนข้าวพันธุ์ดีแก่เกษตรกรและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดรักษาไว้ซึ่งความเป็นแผ่นดินอู่ข้าวอู่น้ำของไทย
2: ผมเป็นลูกชาวนาพ่อแม่ผมทำไร่ทำนาเมื่อก่อนนี้เราก็ทำกันแบบตามเกิดของชาวบ้านการที่เราทำเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยชาวบ้านเราเนี่ยเกษตรกรจะมีอยู่ดีกินดีคือว่า
3: ผมขอบคุณโครงการของพระองค์ท่านพระราชินีนาถทำให้เกษตรกรทุกคนได้เรียนรู้หลักการของท่านและทำให้ฐานะของเกษตรกรอยู่ดีกินดีมากกว่าเดิมมากครับ
4: ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเมตตาชาวบ้านบึงสมบูรณ์ที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันมีศูนย์ข้าวชุมชนขึ้นในหมู่บ้านชาวบ้านมีรายได้เสริมจากตรงนี
0: ้ข้าวไทยจึงไม่เพียงเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติแต่ข้าวคือสายใยแห่งความผูกพันความรัก ความห่วงใยที่สถาบันพระมหากษัตริย์และพระแม่ของแผ่นดินได้ทรงมีต่อปวงประสบนิกรชาวไทยทรงทำให้ข้าวยังคงผูกพันเป็นรากฐานแห่งชีวิตไทยสืบไป
5: สำเร็จผลแห่งพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาแผ่นดินข้าวในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์จึงไม่เพียงทรงสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประสบนิกรชาวไทยและแผ่นดินไทยเท่านั้นนะคะหากพระองค์ทรงสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและความมั่นคงที่ประเทศไทยได้ทำหน้าที่เป็นคลังอาหารของโลกสืบสานรักษาต่อยอดมาจนถึงรัชสมัยในปัจจุบันอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปสวัสดีค่ะ
6: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กงให้หน่อยอาป๋าบอกอาม่าให้ช่วยดลใจไม่มีรักต้องทำยังไงบอกเหล่าเอี๊ยช่วยเชียร์ผมด้วยให้ถูกหวยในเรื่องหัวใจอยากมีแฟนต้องทำยังไงอะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: เดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจ
3: EFM Playlist Non-Stop

0: 마, 내 한국 약간 있다.
1: 미 파스포트 가오리.
0: 마, 내 한국 어한다.
1: 풀 가오리 라이드.
0: 마, 아빠는 피아노 썼다.
1: 버 가오 벤다나이.
0: 마.

0: EFM playlist non stop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อโหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไร
3: มันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะวันนี้เราจะเจออะไรมันตื่นเต้นทุกวัน
4: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงานเน
3: า
4: ะ
3: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบเฮ้ยอันนี้เราไม่ถนัดเลยแล้วแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่
4: สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไร
3: ปัญหาค่ะคิ้วไม่เท่ากันตาตกไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนเรื่องสีก็เป็นอีก
2: การ
3: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
5: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: สวัสดีวันอาทิตย์มาวางแผนการเงินสำหรับสัปดาห์หน้ากันค่ะลิสต์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจะได้บริหารเงินเป็นสัดส่วนได้ไม่ต้องมานั่งกลุ้มตอนสิ้นเดือนนะคะ
6: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ายมิแมวฟินต้องกินนม
1: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมมหามงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สักครู่กับมาติดตามค่ะ

ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ปลัดมหาดไทยแจ้ง76จังหวัดทั่วประเทศเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นายอังคิตสัมพันธลักษณ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งไปยังจังหวัดอำเภอและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยหน่วยงานสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาถึง31ธันวาคมสำหรับการดำเนินการระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายนได้แก่การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะและการจัดตกแต่งสถานที่เพื่อเทิดพระเกียรติส่วนในวันพุธที่3มิถุนายน2569มีกำหนดจัดพิธีการณสารากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานโดยเวลา 7:00 น.มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของจังหวัดระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายนและมีการจัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานที่ที่เหมาะสมรวมถึงทางเว็บไซต์ของจังหวัดและหน่วยงานพร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: กองทัพภาคที่2โต้ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาไทยยิงปืน22นัดที่ช่องจอมรับส่งเสียงเตือนหลังทหารกัมพูชาขยับใกล้แนวคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: มีรายงานจากกองทัพภาคที่2เผยถึงกรณีฝ่ายกัมพูชาระบุว่าวันที่24พฤษภาคมในพื้นที่โอสเม็ดช่องจอมช่วงเวลาเช้าถึงเที่ยงมีการยิงอาวุธจากฝ่ายไทยรวม2ครั้งจำนวน22นัดนั้นไม่เป็นความจริงโดยยืนยันว่าไม่มีการใช้อาวุธปืนแต่อย่างใดทั้งนี้รายงานยังระบุว่าฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าเวลาประมาณ 9:24 นาทีถึง 9:45 นาทีกองกำลังกัมพูชาได้ยินเสียงอาวุธปืนขนาดเล็กจากฝ่ายไทยจำนวน12นัดจากพื้นที่ควบคุมของไทยและต่อมาเวลา 10:10 นาทีได้ยินเสียงยิงเพิ่มเติมอีก10นัดจากพื้นที่เดียวกันขณะที่ช่วงเวลา 9:24 นาทีทหารกัมพูชาได้พยายามเข้ามานำวัสดุก่อสร้างใกล้แนวลวดหนามทหารไทยจึงได้ส่งเสียงเตือนให้ออกไปอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตรวจพบการขยับแนวกำลังของฝ่ายกัมพูชาเข้ามาใกล้พื้นที่รับผิดชอบจึงได้ดำเนินการส่งเสียงเตือนตามมาตรการควบคุมพื้นที่แต่ไม่มีการยิงอาวุธปืนหรือใช้อาวุธทุกชนิดตามที่กล่าวอ้างทางนี้สถานการณ์บริเวณแนวชายแดนยังอยู่ภายใต้การติดตามและประสานงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งในพื้นที่ชายแดนสมุนรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
4: จากกรณีที่มีการไลฟ์สดเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมในโลกออนไลน์เมื่อคืนวันที่23พฤษภาคม69ที่ผ่านมาล่าสุดเมตาได้ออกแถลงการต่อกรณีดังกล่าวที่เผยแพร่บนเฟซบุ๊กว่าเป็นการละเมิดมาตรฐานชุมชนโดยได้ลบเนื้อหาที่ละเมิดดังกล่าวแล้วและได้ดำเนินการกับบัญชีที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้โดยจะยังคงตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้
7: รถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ชีวิตจะมีค่าเมื่อเราใส่ใจในทุกช่วงเวลา
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ต่อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
2: เพื่อชายความจำเสื่อมต้องกลายมาเป็นโจรในตำนาน
3: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา
2: สู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตาวิววรรณรสอ้อยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30เริ่มวันจันทร์ที่25 พฤษภาคมนี้20:30ดูทีวีช่องวัน31 20:30ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวว
4: ันจันทร์ถึงศุกร์8:00 ถึง 10:00 เช้า
5: พบกับ
6: แฉข่าวเช้า
4: วันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
8: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
5: แฉข่าวเช้าเฟิร์สคลาสกับดีเจพีเคดีเจดาด้าดีเจมะตูม
9: แฉข่าวเช้าเฟิร์สคลาส
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
10: แฉข่าวเช้า
11: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
12: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
13: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70 ปีและเธอดูแลตลอดไป
14: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: สวัสดีวันอาทิตย์วันนี้ไปเดินเล่นตลาดนัดหรือถนนคนเดินกันไหมครับไปชมบรรยากาศแบบไทยๆชิมของอร่อยเติมพลังใจให้ตัวเองกันครับ
16: EFM Playlist Non-Stop

0: จัง EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: FM Playlist of the Week.
1: New entry.
2: Number 14.
3: ถ้าเกิดหลายแค่น
4: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ทบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเริ่มพรุ่งนี้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพาส6040ผ่านแอปเป๋าตังได้เดือนละ 1,000 บาทรวม4เดือนหากไม่ใช้หากใช้ไม่หมดไม่ทบยอดไปเดือนถัดไปสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
11: สนับสนุนโดย
12: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพาส6040ผ่านแอปเป๋าตังเริ่ม6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
13: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 จะเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยรวมไปถึงธุรกิจท้องถิ่นซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างไรก็ตามประชาชนสามารถเข้าร่วมลงทะเบียนร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง29กันยายนหรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์โดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย18ปีขึ้นไปไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทั้งนี้สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้บริการได้15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนพรุ่งนี้จนถึง31กรกฎาคมส่วนร้านนวดสปาทำเล็บร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ตำรวจเชียงรายตรวจยึดไอซ์279กิโลกรัมในรถยนต์กระบะคาด่านตรวจยาเสพติดแม่โถหลังคนขับรถจอดรถแล้วหลบหนีคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
14: เหตุตรวจยึดยาเสพติดในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ด่านตรวจยาเสพติดแม่โถตำบลแม่เจดีใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่เจดีตั้งจุดตรวจยานพาหนะได้มีรถยนต์กระบะสีทองติดแผ่นป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ขับเข้ามาจอดในด่านตรวจจากนั้นคนขับรถได้เปิดประตูรถแล้ววิ่งหลบหนีเข้าป่าข้างทางจากการตรวจค้นภายในรถพบกระสอบฟางจำนวน8กระสอบภายในบรรจุไอซ์น้ำหนักรวม 279.4 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางพร้อมรถยนต์กระบะที่ใช้ลำเลียงและได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานภายในรถ พื่อสืบสวนขยายผลติดตามจับกุมตัวผู้ขับขี่และผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นสันนิษฐานว่าขบวนการค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ลักลอบขนไอซ์มาจากแนวชายแดนจังหวัดเชียงรายเพื่อใช้เส้นทางผ่านจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่พื้นที่ภาคกลางต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
5: และมาติดตามผลฟุตบอลเมืองไทยครับนัดชิงชนะเลิศกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
1: ฟุตบอลเมืองไทยครับนัดชิงชนะเลิศระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FC นะครับแข่งขันกันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมเกมจบลงด้วยชัยชนะของการท่าเรือนะครับได้ประตูชัยจากการหลุดเข้าไปยิงของลูคัสคอสตาดาวยิงบราซิเลียของสิงห์เจ้าท่าทำให้การท่าเรือคว้าแชมป์เมืองไทยครับไปครองนะครับส่วนฟุตบอลไทยลีก3เพลย์ออฟคัดเอา3ทีมขึ้นชั้นไปไทยลีก2นะครับโดยรอบ4ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับคู่ที่2เมืองเลยยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายอุตรดิตถ์ FC 0-2ครับนัดที่2จะไปเตะที่สนามปปจอุตรดิตถ์หรือหมอนไม้สเตเดียมนะครับในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมและในวันที่31พฤษภาคมนะครับยังมีฟุตบอลช้าง FA ครับนัดชิงชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะพบกับ PT ประจวบ FC แข่งขันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
11: เดินทางถึงที่หมายสบายใจร่วมรักษาวินัยในการขับขี
5: ่รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้6นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อย่ากลัวทางที่ยาวไกลแค่ก้าวต่อไปก็ถึงสักวัน
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Persess Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
2: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
6: ออังคารคลุมโปง X
7: เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนพยาบาลวันนั้นเขากำลังลงเวรตอนดึกแต่ที่จอดรถจะอยู่ติดฝั่งเป็นป่าช้าของหมู่บ้านศพส่วนมากในป่าช้าก็เลยจะเป็นศพที่ตายโหงเขาก็เดินไปที่ที่จอดรถพอขึ้นรถไปเขาก็อ่ะเก็บของโน่นนี่นั่นเตรียมสตาร์ทรถพอกดสตาร์ทรถแล้วก็เปิดไฟรถปึ้งไฟรถฉายไปที่ป่าช้าค่ะแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นขาร้อยคู่อะค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะ
6: อังคารคลุมโปง X
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สวัสดีวันอาทิตย์วันนี้เหมาะกับการพาตัวเองไปกินของอร่อยเพราะบางทีความสุขเล็กๆก็เริ่มจากอาหารจานโปรดนะคะ
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลย

0: EFM Fandom Life
1: ไทยแอตลาสกลายเป็นละครผลไม้คุณธรรมตามพล็อตที่เราเตรียมเอาไว้ให
2: ้และนี่เราก็มากันครบแล้วนะครับทุกคนคุณที่จะได้มรดกทุกอย่างไปคุณน้อยหนาครับผม
3: อุ้ยน้อยหนารู้สึกไม่สบายใจเลยเป็นแค่เด็กตัวเล็กไม่ควรจะได้สมบัติคนเดียวเลย
4: จริงๆน้อยหนาตัวเล็กอยู่เลย
5: น้อยหนาควรแบ่งให้ลำยายนะเพราะว่าลำยายเนี่ยก็เป็นลูกคนโตของบ้าน
4: จริงๆน้อยหนาควรจะฟังเขานะ
6: โอ้ยน้อยหนาเขาก็ได้พินัยกรรมไปดีก็เมื่อคืนเขาเพิ่งเข้าไปในห้องของปู่แล้วเขาก็แก้พินัยกรรม
7: ทำอย่างนี้ลงไปได้ไง
4: ยิงย่าเห็นเหมือนกันยิงย่านอนอยู่ในห้องคุณปู
5: ่ยิงย่าไหวไหมยิงย่าไปทำอะไรห้องคุณปู
4: ่เอ้าย่าคุณปู่ก็คือผัวยิงย่าไม่ใช่หรอ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
9: คุณกำลังฟังสถานี

0: วิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นรวมถึงนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลค่ะร่วมกันซักซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวด้วยการสวมหมวกนิรภัยแบบพับได้ที่เก็บไว้ใต้ที่นั่งของห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งเป็นมาตรการความปลอดภัยมาตรฐานค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินเนื่องจากว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นตั้งอยู่ในเขตที่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงค่ะรัฐสภาญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันภัยจากเดิมค่ะที่เป็นผ้าคลุมศีรษะกันไฟซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี1986มาเป็นหมวกนิรภัยแบบพับได้ในปี2017เนื่องจากว่ามีข้อกังวลเกี่ยวกับความแข็งแรงและการปกป้องศีรษะจากเศษซากปรักหักพังหมวกนิรภัยเหล่านี้ค่ะจะถูกบรรจุอยู่ในกล่องเก็บไว้ใต้เก้าอี้ประจำตำแหน่งของสมาชิกสภาทุกคนเมื่อมีการส่งสัญญาณเตือนภัยแผ่นดินไหวจำลองสมาชิกสภาทั้งหมดค่ะจะต้องนำหมวกออกมากางออกแล้วก็สวมใส่พร้อมกันทันทีค่ะติดตามกันได้ใหม่นะคะ EFM News เสด็งสีเกียรติคณาวงค่ะ
1: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ
4: EFM Playlist Non-Stop

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมา

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย
2: ์ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
2: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวัสดีวันอาทิตย์การเข้าวัดทำบุญช่วยให้จิตใจสงบหยุดคิดเรื่องราววุ่นวายและกลับมาโฟกัสกับความเรียบง่ายของชีวิต
6: EFM Playlist Non-Stop

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: ขอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: มีพนักงานมาใหม่คือเขามีแฟนมาขอ
2: ตอนนี้พี่ฟ้ากำลังแอบใครคุยอยู่วะ
1: มันเป็นแฟนที่เดี๋ยวมีคนได้ยินใครเขาไม่ทำงานในองค์กรนี้นะทำงานข้างนอกและผู้ชายก็มีซัมติงในที่ทำงานเราจะเทนคนนี้ว่าบีสองเนาะ
3: บีสองเป็นคนที่อยู่ในออฟฟิศฟีฟ่านะ

0: ใช่แล้วทีนี้เราก็เห็นแล้วเราสงสารน้องเราก็เลยพยายามหามือน้องแต่เราก็ไม่ได้เปิดเผยตัวนะว่าเราเป็นใครพอเข้ามาซุ่มแล้วก็ตอนแรกขนังขาเขาแล้วก็เลือกไปปีสองก็เลยได้ขึ้นมาเป็นหลวงสุดท้ายปีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
1: ปีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
0: คือหนูดึงเสนอไหม
1: หนูเลยนะ
2: ลูกเสนอไหมใช่ไหม
0: ใช่
2: ตามหลักสิทธิมนุษยชนอ่ะพี่ฟ้าเสนอมันเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ว่ามันก็ชอบทำแหละที่ทำอ่ะแต่ทีเนี้ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงพี่ว่าเรื่องเขาแล้วล่ะฟีฟ้าหน
1: ู
2: ก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะ
3: พุทธทอล์กพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์หายากและยังไม่มียารักษานั้นกำลังปั่นป่วนหนักค่ะล่าสุดเกิดความวุ่นวายหลังจากญาติก่อเหตุจุดไฟเผาเต็นท์แยกกักโรคในโรงพยาบาลเหตุไม่พอใจเจ้าหน้าที่ไม่ดับร่างผู้เสียชีวิตที่คาดว่าติดเชื้ออีโบลาออกไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะซึ่งก็เกิดเหตุวุ่นวายกันที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใกล้เมืองบูเนียเมืองเอกของจังหวัดอิตูรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโก้ค่ะซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของอีโบลาระลอกใหม่นี้หลังจากกลุ่มญาติและเพื่อนของผู้เสียชีวิตคนหนึ่งคาดว่าเสียชีวิตจากอีโบลานั้นไม่พอใจเจ้าหน้าที่ไม่ให้นำศพออกไปประกอบพิธีค่ะได้คว้างปาสิ่งของใส่โรงพยาบาลและจุดไฟเผาเต็นท์ที่ใช้เป็นจุดแยกกักโรค2หลังจนเสียหายทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงเผาร่างของผู้เสียชีวิตอีกรายที่รอการฝังในวันนั้นด้วยค่ะเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ต้องรีบขับรถหนีออกจากพื้นที่โดยมีบุคลากรทางการแพทย์บาดเจ็บ1คนจากการถูกก้อนหินขว้างใส่ส่งผลให้กองทัพและตำรวจต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์นะคะติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
6: EFM News
8: สวัสดีครับติดติดปอครับ
9: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
10: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันจันทร์การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆผ่านคอร์สออนไลน์สั้นๆเป็นการพัฒนาตัวเองที่เยี่ยมเลยล่ะค่ะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB

0: จองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะประเทศจีนเปิดตัวนักบินอวกาศชุดใหม่ค่ะเซินโจ23นะคะซึ่งก็มีกำหนดจะปล่อยตัวขึ้นสู่อวกาศในวันนี้จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ้วเฉียนทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนนะคะและสำหรับนักบินอวกาศนะคะก็มี3รายค่ะก็ประกอบไปด้วยวิศวกรการบินนักบินอวกาศผู้ควบคุมยานและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปฏิบัติการค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: สวัสดีครับพวกเราเยสเดย์ครับผม
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลา
8: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ที่เล่ามาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่ว่า

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะนักวิชาการด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัย King College London ในอังกฤษค่ะบอกว่าแฟนบอลที่เดินทางไปช

0: ชมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026ที่สหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่าง11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่ำมากนะคะเนื่องจากว่าไวรัสค่ะไม่ได้แพร่กระจายทางอากาศแต่ต้องเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยรุนแรงโดยตรงประกอบกับประเทศเจ้าภาพมีระบบคัดกรองและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพสูงติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
1: EFM News
2: สวัสดีค่ะพวกเรา
3: เออนะคะ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
3: EFM 94
2: ช็อกอารมณ์ดี
3: เพลงดีทุกแนว
4: EFM 94ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่นั่งอธิษฐาน

0: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นใหม่ยิ้มรับวันแบบสดใสเพื่องานที่รอคุณอยู่นะคะสู้ๆค่ะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะยาน Starship V3 ของ SpaceX ค่ะประสบความสำเร็จในการทดสอบการบินแบบไร้คนขับครั้งที่12จากรัฐเท็กซัสนะคะซึ่งเป็นการทดสอบระบบอัปเกรดครั้งสำคัญของยานอวกาศ Next Generation ในช่วงเวลาที่จรวดของนายอีลอนมัสก์นั้นกำลังจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งประวัติศาสตร์ค่ะในระหว่างการบินนะคะช่องเก็บสัมภาระของยาน Starship ได้ปล่อยดาวเทียม Starlink จำลองจำนวน20ดวงรวมไปถึงดาวเทียมจริงอีก2ดวงค่ะตามเส้นทางการบินเพื่อทดสอบแผ่นกันความร้อนของยานและส่งข้อมูลกลับ

0: มายังภาคพื้นดินในช่วงที่ยานกำลังร่อนลงค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสด็งสีเกียรติคณะวงศ์ค่ะ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีค่ะขวัญใจนะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
4: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะสหรัฐและไต้หวันค่ะยังไม่ได้จัดทำแผนการที่ชัดเจนสำหรับการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะจะส่งสัญญาณว่าตัวเขาอาจจะหารือกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันในเร็วๆนี้เกี่ยวกับประเด็นการป้องกันไต้หวันก็ตามค่ะการต่อสายตรงหารือระหว่างผู้นำทั้งสองจะถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเสี่ยงที่จะสร้างความสั่นคลอนต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเนื่องจากว่าจีนผู้นำสหรัฐและไต้หวันไม่เคยหารือกันโดยตรงนับตั้งแต่สหรัฐนั้นเปลี่ยนไปให้การรับรองทางการทูตจีนแทนไต้หวันในปี1979ติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: สวัสดีค่ะเบกกี้นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ลาลาลาลา
10: อย่าอายที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ

0: สวัสดีวันจันทร์อย่าปล่อยให้ความรักจืดจางหันไปบอกรักพ่อแม่หรือคนที่เรารักอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รีลีสฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวงไปเลยจ้า

หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สายที่ชอบ

0: กินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะกินนะ
1: โอ้โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มอีโบลาพร้อมวางมาตรการกักตัวผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและทักษิณขอเลื่อนรายงานตัวครั้งแรกเป็นวันที่28พฤษภาคม2569หลังจากได้รับการพักโทษสักครู่มาติดตามค่ะ
4: เร่งรีบต้องมี
5: เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
4: รมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มไวรัสอีโบลาเร่งหารือกระทรวงการต่างประเทศวางมาตรการกักตัวผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหลังจากองค์การอนามัยโลกประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายแพทย์มนเทียนธนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากการที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ BVD ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากว่าปัจจุบันไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและสถานการณ์ในคองโกมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นหลายประเทศจึงต้องเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองและสำหรับประเทศไทยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569พบผู้เดินทางจากเขตติดเชื้อโรคอีโบลาเดินทางเข้าประเทศจำนวน10คนจากยูกันดา8คนและคองโก2คนผลการคัดกรองเบื้องต้นยังไม่พบมีอาการ

0: ใดๆแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งคุมไว้สังเกตอาการอย่างต่อเนื่องจนครบ21วันแล้วทั้งนี้คณะกรรมการด้านวิชาการตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ. 2558ได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญใน4ประเด็นในการควบคุมโรคโดยผู้ที่เดินทางจากยูกันดาไม่มีอาการให้คุมไว้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดและต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างน้อยกัน21วันขณะที่ผู้เดินทางจากคองโกที่ไม่มีอาการเช่นเดียวกันจะต้องเข้ารับการกักกันในสถานที่กำหนดอย่างน้อย21วันเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ระบาดที่มีความเสี่ยงสูงและสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายทั้ง2ประเทศจะถูกแยกกักในสถานพยาบาลที่กำหนดทันทีอย่างน้อย21วันโดยกรมควบคุมโรคจะประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ความคืบหน้ากรณีนายทักษิณชินวัตรอยู่ระหว่างการพักโทษคุมประพฤติที่บ้านจันสองล่านายวินยัติชาติมนตรีทนายความส่วนตัวเปิดเผยว่านายทักษิณได้ประสานขอเลื่อนการรายงานตัวครั้งแรกจากเดิมวันที่25พฤษภาคมออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569แทนทั้งนี้นายทักษิณมีกำหนดรายงานตัวรวม4ครั้งจนกว่าจะพ้นโทษในวันที่9กันยายน2569โดยครั้งถัดไปคือวันที่27มิถุนายนวันที่29กรกฎาคมและวันที่31สิงหาคม2569ตามลำดับประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและขณะนี้6นาฬิกาเริ่มแล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่ายอีก 40% เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวจำนวน30ล้านคน
2: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ราชาติขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีตฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับคริสพีรวัตรนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
3: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่านไป
5: ก่อน EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีคนไทยครับผมสวัสดีคนไทยทุกท่านฮะตื่นกันหรือยังครับเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้เป็นหนึ่งวันที่คนไทยทั้งประเทศนะฮะนัดกันอย่างไม่ได้นัดหมายตื่นเช้าขึ้นมานะครับผมลงทะเบียนกันเรียบร้อยหรือยังคุณผู้ฟังกับไทยช่วยไทย plus นะครับสำหรับใครที่ฟังเสียงพิมพ์อยู่ตอนนี้นะแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมตั้งแต่หกโมงเช้าวันนี้เปิดให้ลงทะเบียนไปที่เรียบร้อยสำหรับไทยช่วยไทย plus นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปกดลงทะเบียนกันด้วยคุณผู้ฟังใช้สิทธิ์ของเรานะครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ใช้สิทธิ์ของเราสิทธิ์มันจะถูกไปเอาไปให้กับคนที่ต้องการจริงๆหรือเปล่าไม่นะครับคุณผู้ฟังมันคือสิทธิ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้มันคือเราไม่ใช้สิทธิ์ของเราเพราะฉะนั้นทุกคนครับวันนี้ถ้าตื่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะครับใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยมีรีวิวยังไงส่งเข้ามาพูดคุยกันได้2ช่องทางคุณผู้ฟังเช้านี้ Atime ฟังฟิล์ม Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live นะครับผมตั้ง 6:00 ถึง 8:00 ต้อนรับคุณฟังอีก1ครั้งเลยเข้าสู่ FM Morning Mood ครับวันนี้อยากให้มิวสิกเพลงไหนสตาร์ทวันดีๆของทุกคนเนี่ยส่งเข้ามาขอกันได้ครับผมก่อนไปลุยกันต่อคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับอย่าลืมนะคุณผู้ฟังนี่ต้องเตือนก่อนเข้ารายการเลยไทยช่วยไทย plus นะฮะสำหรับใครที่ตื่นกันมาเรียบร้อยแล้วเพราะวันนี้ช่องแชทของเรานี่โอ้โหเรียกได้ว่าอุ่นหนาฝากข้างตั้งแต่6โมงจนตอนแรกดีเจก็ตกใจเหมือนกันนะฮะแต่ดีเจก็ลืมไปว่าอ๋อวันนี้ทุกคนเขานัดกันตื่นเช้านี่เองนะครับผมอ่ะคุณผู้ฟังไปลุยกันเลยดีกว่า2ชั่วโมงนี้ในขณะที่ทุกคนกำลังลงทะเบียนไทยช่วยไทยนะฮะเปิด FM 94มาเนี่ยพิมพ์ก็จะจัดเพลย์ลิสต์ที่สนุกสนุกที่เพลงตอบโจทย์กับการกดสมัครเช้านี้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงจะทำให้คุณตื่นนอนแน่นอนนะฮะวันนี้หนึ่งผลงานเพลงแรกนี้ครับผมเป็นผลงานเพลงใหม่ครับใหม่วันนี้จิตจำสายคุณผู้ฟังตามสูตรของเรานะฮะผลงานเพลงจากกลุ่มศิลปินที่เพิ่งเดบิวต์เพลงใหม่ของพวกเขาออกมาครับผมอย่าง Boy in Blues คุณผู้ฟังชื่อวงก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า Boy in Blues เพราะฉะนั้นเพลงนี้เนี่ยมันจะเป็นเพลงสไตล์แบบ Blues จ๋าๆเลยซึ่งเอาจริงนะเป็นเพลงของศิลปินไทยนะครับผมแต่ว่าออกมาเป็นคำร้องอังกฤษทั้งหมดคุณผู้ฟังแต่ว่าเพลงนี้ความเจ๋งของมันคือแบบเราไม่ได้ฟังเพลงที่มันมีความบลูส์ความโซลขนาดนี้นานมากๆแล้วอะอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองฟังแล้วหลับตาพิมพ์สัมผัสได้แล้วก็จินตนาการได้เลยว่าเหมือนอยู่ในแบบแจ๊สคลับที่แบบแมนฮัตตันสตรีทอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังนึกออกไหมท่านนึกไม่ออกเดี๋ยวลองไปฟังกันในเพลงนี้ครับผมใหม่ล่าสุดเลยจากพวกเขา Boy in Blues ครับกับ Piss Me Off

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแนวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกับ EFM Morning Mood ครับขอต้อนรับทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงหลังจากที่เบรกแรกเนี่ยเราแพนิคกับการกดไทยช่วยไทยพลัสกันไปนะครับผมแล้วตอนนี้นะฮะอัปเดตจากทาง DJ PM นะครับล่าสุดต้องรอ3วันนะครับผมในการลงทะเบียนเพราะฉะนั้นนะอัปเดตให้ทุกคนเลยสำหรับใครที่กดได้นะครับยินดีด้วยส่วนใครที่น่าจะไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบที่แล้วอ่ะคุณผู้ฟังรอบนี้กดเข้ามาน่าจะต้องรอ3วันถึงจะได้รับสิทธิ์นะครับซึ่งหลังจากที่กดและโชว์กล้องไปเนี่ยก็ได้รับข้อความดีๆจากน้องบูมส่งมาว่าแม่พี่พีมครับ3วันรอได้อยู่แล้ว22ปียังรอมาแล้วเลยนะฮะโอ้โหเจ็บจี๊ดนะครับผมแต่ว่าวันนี้จะมาทักผมธรรมดาไม่ได้นะวันนี้คุณอย่ามาทักผมสวัสดีพี่พีมนะคุณต้องทักผมว่าสวัสดีครับแชมป์นะฮะนี่โอ้โหแดงแรงฤทธิ์มาเลยนะครับวันนี้ซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้ทักทายช่องแชทของเราด้วยอีก1ครั้งนะพี่เจริญสวัสดีครับแชมป์มานะครับผมคุณกัลยานะฮะสวัสดีครับแชมป์มาพี่ปิยรัตน์ด้วยนะครับผมน้องบูมน้องก้องตอนนี้รายงานตัวกันเรียบร้อยนะครับใครขอเพลงอะไรเข้ามาเนี่ยส่งเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวระหว่างนี้พิมพ์จัดให้นะครับผมแต่คนขอเพลงเข้ามาเยอะมากเช้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพลย์ลิสต์ในชั่วโมงแรกเนี่ยพิมพ์การันตีเลยว่าเป็นเพลย์ลิสต์ของคุณผู้ฟังแน่นอนนะครับไปลุยกันต่อเลยดีกว่ากับเพลงต่อไปคุณผู้ฟังเหมาะมากๆครับผมเมื่อถึงวันนี้ของเดือนจนได้นะครับผมคือวันที่เราได้กดใช้สิทธิ์ที่จะช่วยให้คนไทยที่ตอนแรกรวยไม่ไหวแล้วเนี่ยอาจจะได้รวยน้อยลงมานิดหนึ่งนะครับผมจากสิทธิ์นี้เพราะฉะนั้นครับผมไปลุยกันเลยกับเพลงนี้ขอเข้ามาครับจัดให้ผลงานเพลงจากพี่ก้อยอรัชพรครับผมวันนั้นของเดือนจ้ะ

อีกหนึ่งเพลงจากเพอร์พีชที่ขอเข้ามาจัดให้ครับผมโทรแบ็กกันหน่อยดีกว่าของเพอร์พีชเนี่ยเป็นหนึ่งเพลงที่จุดชนวนของวงให้แบบดังขึ้นมามากๆได้คุณผู้ฟังนี่คือนี่ฉันเองคนที่ครับผมเป็นเพลงในอัลบั้มแรกๆของเพอร์พีชนะเพราะฉันฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับมาคุณผู้ฟังใครตื่นแล้วใครลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยรายงานตัวเข้ามาหน่อยนะครับนี่คุณชายใจดีมาแล้วแล้วก็มาคอนแกรตกับอาร์เซนอลด้วยแล้วก็พูดนะว่าได้ UCL แน่นอนนะครับผมอย่าเพิ่งพูดไปนะฮะอาจจะย้ายที่เฝ้าถ้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งออกตัวแรงนะครับผมแต่ในขณะที่พีมบอกว่าอย่าเพิ่งออกตัวแรงนะฮะตอนนี้ใส่เสื้ออาร์เซนอลออกจากบ้านทุกวันนะครับซึ่งมันจะเข้ากับแคมเปญนะฮะสะสมเสื้อมาทั้งหมด18ปีนะครับผมเราจะใช้จนกว่ามันจะหมดตู้คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับอดทนกันนิดนึงนะฮะช่วงนี้ก็จะสีแดงๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไปกันต่อที่เพลงต่อไปเลยดีกว่าครับผมขอเข้ามาจัดให้ครับเข้ากับบรรยากาศเช้าวันนี้เลยคุณผู้ฟังมันดึมๆนะมันดึมๆนะเช้าเนี้ยเพราะฉะนั้นนะครับไปเลยกันเลยกับผลงานนี้จากพี่เจฟซาเตอร์กับดึมๆ

สียงของนาฬิกานับเวลาผ่านนี่มันก็ถึงกลับเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวนบอก

0: Cinco na liga ainda pela pan Pan man ai man canta na chuk ti sam De quam fit man mi yom sing op Klai ka playing ti yung mi chop อีกหนึ่งผลงานเพลงใหม่ที่ขอเข้ามาครับผมที่ทิ้งท้ายกันไปด้วยโอ้โหการถอนหายใจแบบมันแบบเข้ากับเนื้อหาของเพลงมากๆเลยผลงานเพลงจาก Sovereign ครับผมคุณผู้ฟังกับเพลงที่มีชื่อว่า Why ครับขอเข้ามาจัดให้ปิดท้ายชั่วโมงแรกนะครับผมเดี๋ยวใครขอเพลงเข้ามาแล้วยังไม่ได้ฟังในชั่วโมงนี้ไม่ต้องกลัวนะคุณผู้ฟังพอดีคนขอเพลงเข้ามาเยอะมากเช้านี้เพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยทุกคนตื่นแล้วตอนนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อคิวไว้ให้ในชั่วโมงที่2แล้วคุณผู้ฟังก่อนทิ้งท้ายชั่วโมงแรกไปครับผมฝากไว้ด้วยกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Meat Cube Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2เจอกันต่อกับที่ FM Morning Mood ใครฟังผ่านทางวิทยุนะครับผมเดี๋ยวเจอกันต่อ 7:30 ใครฟังผ่านทางแอปพลิเคชันของเรานะครับผมเดี๋ยวเจอกันต่อได้เลย 7:00 นะจ๊ะ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีวันจันทร์ลองเปิดเพลงโปรดหรือสาระดีๆจะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศให้สดชื่นขึ้นได้ค่ะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคน
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆต้องดีนะเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจน

0: ามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนพยาบาลวันนั้นเขากำลังลงเวรตอนดึกแต่ที่จอดรถจะอยู่ติดฝั่งเป็นป่าช้าของหมู่บ้านศพส่วนมากในป่าช้าก็เลยจะเป็นศพที่ตายโหงเขาก็เดินไปที่ที่จอดรถพอขึ้นรถไปเขาก็เก็บของโน่นนี่นั่นเตรียมสตาร์ทรถพอกดสตาร์ทรถแล้วก็

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไร
2: มันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะวันนี้เราจะเจออะไรมันตื่นเต้นทุกวัน
3: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงานเน
2: า
3: ะ
2: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบเฮ้ยอันนี้เราไม่ถนัดเลยแล้วแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่
3: สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไร
2: ปัญหาค่ะคิ้วไม่เท่ากันตาตกไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนเรื่องสีก็เป็นอีก
1: การ
2: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
6: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายทีมไทยแลนด์พร้อมเดินหน้า FTA ไทยสหภาพยุโรปสักครู่มาติดตามค่ะ
10: ฉันได้แล้ว
11: ผมก็ได้
10: ป
11: ้
10: าก็ได
11: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ซื้อเลย
12: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
13: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
15: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
13: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
15: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
16: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
9: ายกรัฐมนตรีมอบนโยบายทีมไทยแลนด์ยุโรปขับเคลื่อนการทูตเชิงรุกรักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกเร่งรัดเดินหน้า FTA ไทยสหภาพยุโรปคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
17: ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศประจำภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีย้ำเรื่องการเร่งรัดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปเพื่อลดอุปสรรคด้านภาษีและการค้าเปิดโอกาสให้สินค้าและวัตถุดิบคุณภาพจากไทยเข้าสู่ตลาดยุโรปได้มากขึ้นโอกาสนี้เอกอัครราชทูตหลายประเทศสะท้อนว่าไทยกลับมาเป็นที่สนใจเรียกว่าอยู่ในเรดาร์ของนานาชาติเพราะไทยไม่ใช่เพียงแค่ประเทศผู้ผลิตสินค้าแต่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานโลกนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมประชาชนจับต้องได้รักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกโดยให้ความสำคัญกับ4เสาสำคัญคือการทูตเพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมรวมทั้งชูจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยพร้อมก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของ